0: โดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมด
1: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา 10:00 น.ผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิปาโลรายงาน
2: และเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิเนื่องจากมีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรส่วนกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำท่วมขังทุกจุดเสี่ยง
3: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยได้รับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงและลงเรือไปแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่อาศัยในแฟลตคลองจันทน์โดยในพื้นที่นั้นปริมาณน้ำโดยรอบท่วมสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรพร้อมให้กำลังใจกับประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในแฟลตคลองจันทน์ซึ่งผู้ประสบภัยขอให้มีการเร่งนำเครื่องสูบน้ำมาทยอยสูบน้ำเพราะประชาชนไม่สามารถใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาได้ส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการระบายน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งต่ำโดยนำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เร่งสูบน้ำจากท่อระบายน้ำลงสู่คลองแสนสาบและผันน้ำผ่านระบบอุโมงค์พร้อมสั่งการให้เปิดประตูรับน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำปลายทางเต็มกำลังทั้ง5เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำผ่านอุโมงค์ใต้ดินลงสู่คลองช่องนนทรีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและจัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะหน้าตะแกรงตลอด24ชั่วโมงเพื่อเปิดทางให้น้ำท่วมขังจากย่านรามคำแหงบางกะปิมีนบุรีและหนองจอกระบายลงคลองหลักได้เร็วยิ่งขึ้น
4: แล้วน้ำก้อนนี้มาจากน้ำคลองแสนแสบที่มันล้นออกมานะจากคลองแสนแสบลงบริเวณเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็มาท่วมแล้วก็มันก็เป็นแอ่งที่ต่ำพอท่วมแล้วเนี่ยมันก็เลยยังไม่กลับเข้าไปในคลองแสนแสบพอวันนี้เราลดคลองแสนได้เดี๋ยวเราก็จะดูดพยายามดูดกลับไปนะอันนี้เราก็เลยเอาโมบายปั๊มมาช่วยจุ่มแล้วก็ช่วยดูดเพื่อเร่งการระบายน้ำออกนะ
3: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขตลาดกระบังมีนบุรีสะพานสูงและบางกะปิที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากคลองสายหลักทั้งคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ยังคงมีปริมาณน้ำสะสมสูงจากมวลน้ำทุ่งที่ไหลเข้ามาเติมตลอดเวลาขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงด้วยผ่านน้ำจากคลองแสนแสบไปออกคลองสามเสนคลองบางซื่อและคลองบางเขนเพื่อเร่งระบายออกสู่อุโมงค์มักกะสันและแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มกำลังส่วนพื้นที่บางกะปิรามคำแหงและคลองจันทน์ได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการตลอดทั้งคืนเพื่อเร่งดึงน้ำบนผิวจราจรลงสู่คลองสายรองและคลองสายหลักอย่างรวดเร็วที่สุด
5: การระบายน้ำกรุงเทพตะวันออกของเราเนี่ยก็ใช้สองคลองสายหลักของเราก็คือแสนแสบที่จากหนองจอกมาบีบุรีไล่มาคลองสามวาคันยาวได้มาในบึงกลุ่มเนี่ยก็ใช้แสนแสบเป็นตัวระบายน้ำตัวหลักแต่ตัวข้างล่างเนี่ยคือคลองประเวศก็จะมีพวกลาดกระบังสวนหลวงที่ต้องใช้คลองประเวศเป็นตัวระบายน้ำเนี่ยซึ่งก็เป็นระยะที่ยาวและทำให้ต้องเดินทางไกล
3: ด้านการบริหารจัดการน้ำได้เร่งพร่องน้ำในคลองทุกแห่งให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยคำนึงถึงเงื่อนไขการสัญจรทางเรือป้องกันปัญหาตลิ่งสไลด์และข้อจำกัดในจุดที่ไม่มีแนวเขื่อนกั้นน้ำผลิตนาถขวัญสารสุขรายงาน
6: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติพร้อมเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็ว
7: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอวางบทบาทเป็น CEO ของพื้นที่ทำหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้ง3กลุ่มได้แก่พื้นที่กำลังเกิดภัยอาทิจังหวัดสระแก้วและพระนครศรีอยุธยาให้เร่งกระจายอาหารและถุงยังชีพให้ถึงมือประชาชนทุกคนในชุมชนอย่างทั่วถึง หากพื้นที่เข้าถึงยากให้จัดเตรียมเรือประจำจุดเพื่อส่งมอบอาหารและส่งเสริมการใช้ร้านอาหารในพื้นที่เครือโอท็อปชวนชิมทำโรงครัวกลางโดยใช้เงินทดลองราชการอุดหนุนให้ประชาชนที่ประสบภัยสามารถเข้ามารับประทานอาหารได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่กำลังจะเกิดภัยอาทิจังหวัดปราจีนบุรีให้เน้นแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางทันทีส่วนพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและจัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางการเกษตรเพื่อจ่ายเงินทดลองราชการเยียวยาประชาชนโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: กรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในช่วง4วันที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนสะสม300ถึง500มิลลิเมตรกระจายครอบคลุม8จังหวัดได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต้นน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ระหว่างติดตามปริมาณฝนและประเมินสถานการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองหรือไม่และได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปลายคลองบางกระดานคลองบางกระเจ็ดและคลองคูมอนเพื่อเร่งระบายน้ำและลดระดับแม่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนเมืองส่วนที่จังหวัดสระแก้วเฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณคลองพระสะทึงหลังฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำโดยกรมชลประทานใช้อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงช่วยชะลอน้ำและควบคุมผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดปัจจุบันระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงหากไม่มีน้ำไหลเข้ามาเพิ่มจะพิจารณาปรับลดการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
6: กระทรวงสาธารณสุขเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergency รองรับสถานการณ์น้ำท่วมทั้ง22จังหวัดเพื่อช่วยให้ประชาชนที่ต้องอพยพหรือไปรับบริการในโรงพยาบาลที่ไม่เคยเข้ารับการรักษามาก่อนยังคงได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลที่รักษาเป็นประจำหรือต้องอพยพไปอยู่ในพื้นที่อื่นกระทรวงสาธารณสุขจึงเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergencyเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นของผู้ป่วยจากหน่วยบริการเดิมได้แม้ผู้ป่วยจะไปรับการรักษาที่หน่วยบริการแห่งอื่นโดยระบบจะแสดงประวัติสุขภาพที่หน่วยบริการเดิมได้ส่งเข้าสู่ระบบไว้ช่วยให้แพทย์มีข้อมูลประกอบการรักษาและสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องใช้ยาหรือรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
2: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์จะถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันวนประเวศ57พระคาถางานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไป
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: รัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
12: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายไมค์วอลช์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐที่ระบุว่าอิหร่านเสนอเงื่อนไขในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าสหรัฐไม่อาจยอมรับได้โดยอิหร่านเรียกร้องให้ปลดอายัดทรัพย์สินและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านรวมถึงยุติการปิดล้อมทางทะเลเพื่อแลกกับการเปิดช่องแคบดังกล่าวพร้อมกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐไม่มีความมั่นใจในการเจรจาครั้งนี้หลังเคยพยายามเจรจาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแต่ยังเห็นว่าท้ายที่สุดความขัดแย้งต้องยุติด้วยข้อตกลงบางรูปแบบทางด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านตอบโต้ว่าอิหร่านพร้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของอิหร่านอย่างไรก็ตามการกระทำของรัฐบาลสหรัฐในช่วง2ปีที่ผ่านมาทำให้อิหร่านไม่เห็นเหตุผลที่จะกลับไปเจรจากับรัฐบาลชุดนี้อีก
2: นายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าการที่ฝรั่งเศสส่งกำลังพลทหารเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศไปช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าฝรั่งเศสจะเข้าร่วมสงครามโดยจำนวนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่ส่งไปขึ้นอยู่กับคำขอของซาอุดิอาระเบียและความพร้อมของฝรั่งเศสรวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้ซาอุดิอาระเบียเผชิญการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากกลุ่มกบฏฮูตีอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามในเยเมนปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกลุ่มกบฏฮูตีพยายามปิดกั้นการส่งออกพลังงานของซาอุดิอาระเบียซึ่งเปลี่ยนมาใช้เส้นทางทะเลแดงหลังการโจมตีของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซทำให้การเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียหยุดชะงัก
12: คณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่ากองทัพเกาหลีใต้และกองบัญชาการสหประชาชาติเริ่มสอบสวนเหตุทุ่นระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้โดยส่งเจ้าหน้าที่ประมาณ40นายเข้าตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุและที่มาของทุ่นระเบิดพร้อมยืนยันว่าจะเปิดเผยผลการสอบสวนต่อสาธารณชนภายหลังจากสมาชิกสภาพรรคฝ่ายค้านเกาหลีใต้เรียกร้องความโปร่งใสเนื่องจากมีข้อสงสัยว่าทุ่นระเบิดอาจมาจากเกาหลีเหนือ
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีธาวิ่ง200เมตรบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำผลงานเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีล่าสุดในรอบชิงชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งด้วยเวลา 19.88 วินาที คว้าเหรียญทองที่2ของตัวเองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองที่3ของทัพกรีฑาไทยรวมทั้งทำให้ทัพนักกีฬาไทยตอนนี้คว้าไปแล้ว9เหรียญทองขณะที่วิ่ง200เมตรหญิงธีราพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ8ด้วยสถิติ 23.65 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบ8คนวิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลก

0: เป็นของนำดงฮอนจากเกาหลีใต้ 75.190 คะแนนวอลเลย์บอลชายกลุ่ม B ทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกเปิดสนามสู้กับอินโดนีเซียอันดับ45ของโลกจนถึงเซตสุดท้ายก่อนเป็นทีมนักตบหนุ่มไทยที่เอาชนะไป 3-2 เซตประเดิมคว้าชัยชนะเก็บ2แต้มสำหรับวันนี้ทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านเวลา 14:00 นสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครส่งผลถึงพื้นที่ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมกีฬายกน้ำหนักสถานที่ฝึกซ้อมและเก็บอุปกรณ์การแข่งขันจมน้ำทั้งหมดมูลค่าความเสียหายเกือบ20ล้านบาทขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสนามวิโดมหัวหมากได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมอย่างหนักเตรียมประเมินสถานการณ์ก่อนตัดสินใจว่าจะสามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ได้หรือไม่สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน115เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น34เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้19เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมาตาบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมต่อไปอีก1วันซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำสะสมและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร90เซนติเมตร

0: ลา 19:04 สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.86 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 สูงกว่าระดับเพดานกลาง 72 เซนติเมตรและเวลา 14:27 สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.04 เซนติเมตรวันที่ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10
1: 1 นาทีกับกปท.
2: อาการที่รถเบรกไม่อยู่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นผ้าเบรกหมดซึ่งสังเกตจากขณะเหยียบเบรกจะได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันดังมาจากบริเวณดุมล้อที่ติดตั้งระบบเบรกแต่หากเบรกไม่อยู่ขณะขับขี่หรือที่เรียกว่าเบรกแตกผู้ขับขี่ต้องควบคุมสติไม่ตกใจและพยายามลดความเร็วของรถโดยถอนคันเร่งออกจากปลายเท้าแล้วลดเกียร์ลงมาใช้เกียร์ต่ำตามลำดับโดยห้ามข้ามเกียร์อย่างเช่นจากเกียร์4มาเป็นเกียร์1เพราะจะเกิดอันตรายได้และเมื่อสามารถชะลอความเร็วของรถจนถึงระดับเกียร์1จนกระทั่งถึงจุดที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำแล้วให้ใช้เบรกมือช่วยเบรกทั้งนี้ระหว่างชะลอความเร็วรถก็ต้องควรควบคุมสติให้มั่นคงและให้สัญญาณเสียงเปิดไฟฉุกเฉินหรือให้สัญญาณด้วยวิธีใดๆเพื่อจะให้รถคันอื่นรู้ว่ากำลังเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเมื่อนำรถเข้าจอดข้างทางโดยปลอดภัยแล้วควรติดต่อช่างมาตรวจสอบระบบเบรกโดยทันทีนะคะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสดับปกรณ์สดับปกรณ์มาจากคำภาษาบาลีว่าสัตตัปปกรณะแปลว่า7คัมภีร์หมายถึงพระธรรม7คัมภีร์ได้แก่1ธรรมสังคณี2วิพัง3ธาตุกถา4ปุคละบัญญัติ5กถาวัตถุ6ยมก7ปัฏฐานเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ได้ประทานเทศนาพระธรรม7คัมภีร์สนองพระคุณพระพุทธมารดาอยู่1,000 ษาการสวดพระธรรม7คัมภีร์นี้จึงถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยความกตัญญูและคำว่าสดับปกรณ์ก็เปลี่ยนความหมายจากพระธรรม7คัมภีร์กลายเป็นหมายถึงสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพหรือหมายถึงพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่1ตามหลักความเชื่อของศาสนาอิสลามเชื่อว่าพระเจ้าสร้างเพศชายและเพศหญิงมาเป็นคู่เพื่อใช้ชีวิตร่วมกันสร้างครอบครัวและมีลูกหลานสืบตระกูลการใช้ชีวิตคู่ที่ถูกต้องของชาวไทยมุสลิมนั้นจะต้องมีพิธีแต่งงานตามหลักของศาสนาอิสลามและต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก่อนส่วนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนั้นไม่มีขั้นตอนยุ่งยากโดยฝ่ายชายจะพาผู้ใหญ่ไปเจรจาสู่ขอฝ่ายหญิงโดยไม่ต้องมอบทรัพย์สินใดๆเป็นการจองไว
7: ้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมค่ะ
8: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับช่วงนี้ติดตามรับฟังคำปราศัยของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนื่องในวันทางทะเลโลกประจำปี2569ครับ

0: พี่น้องประชาชนทุกท่านครับในทุกปีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ได้กำหนดให้มีวันทางทะเลโลกเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการเดินเรือและการพาณิชย์นาวีที่ปลอดภัยมั่นคงและยั่งยืนประเทศไทยในฐานะสมาชิก IMO มาตั้งแต่ปี2516เราได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเต็มกำลังทั้งในฐานะรัฐเจ้าของทงรัฐเจ้าของท่าและรัฐชายฝั่งเพื่อยกระดับมาตรฐานทางทะเลของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center ครบครัน
4: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080-194-5318ได้ที่น้อง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมาย

0: พร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
0: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์
1: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
3: ไอโซกไฮมันไฮมัน
4: โพใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
2: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
4: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ันพ่อคอย
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center ครบครัน
4: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่

0: ไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบนขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318

帕拉皮面法西汤，索雷帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: กำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: บ้านเก็บเงินปลายทางค่ะไปฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
3: ๆมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
4: ลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งดังหาฟังได้ที่รายการลูกทุ่งอารมณ์ดีโดยยาบำรุงร่างกายเส้นที
5: เพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: ็เกิดจากการที่เฮาตรากตรำเฮ็ดงานนักนะพี่น้องคะมันเป็นไปได้เบ้อสุอย่างนายหญิงคนอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยนานเหนื่อยล้าอ่อนเพลียปวดมองนั่นเจ็บมองนี่วิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายหน้ามาอยู่แล้วพี่น้องคะอาการแบบนี้ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นที่นะคะแล้วก็บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักนะแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายของเราด้วยนะคะสมุนไพรหลายอย่างนะบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโรงโกดซอโกดขมเอากดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรหลายอย่างประโยชน์กันหลายราคากับแพงนะแล้วก็เส้นถี่เนี่ยนะมีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะได้รับเครื่องหมายอย.นะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าซื้อกินเลยค่ะแล้วก็สารานารูเบกนี่นะคะสาวบางปูจะเว้าเรื่องการกินหวานมากทำให้ผิวเหี่ยวจริงหรือไม่นะคำตอบก็คือจริงเพราะว่าเมื่อร่างกายของเฮามีน้ำตาลอยู่ในกระแสเลือดมากเกินไปนะมันจะไปเกาะติดกับเส้นใยโปรตีนที่อยู่ระหว่างเซลล์ผิวถ้าไม่เกิดภาวะผิวเครียดขึ้นและนำไปสู่อาการแก่ก่อนวัยผิวหยาบกร้านและก็เหี่ยวย่นในที่สุดนะคะพี่น้องจ๋าหูจังสีแล้วอย่ากินหวานคักหลายเด้อพี่น้องอันตรายต่อร่างกายอันตรายต่อสุขภาพของเฮานากินให้พ่อดีอีหยังก็ได้เนาะพี่น้องคะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่นาขวดนึงเนี่ยกับบรรจุ150ซีซีนาราคาหลัก10บ่ได้แพงนาประโยชน์ของสมุนไพรนี่จะเป็นหลายคักซุมื้อนี่กินสมุนไพรน่ะกินโลดพี่น้องมันบ่มีสารตกค้างบ่มีสารสเตียรอยนะคะแล้วก็มีทะเบียนยาด้วยนะกินทุกวันวันละ3ครั้งหลังอาหารล่ะขวดนึงก็กินมื้อนึงอ่ะล่ะค่ะพี่น้องจ๋าดูแลตัวเองดูแลคนที่หักเบิ่งแย่งกันนะพี่น้องค่ะสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะหรือว่าจะหาซื้อได้ตามร้านขายยาหรือว่าตามเพจเซินทีนะคะพี่น้องเบอร์โทรค่ะสอบถามสั่งซื้อเข้ามา043840122043840122โทรเข้ามาเลยส่งให้ฮอดบ้านเก็บเงินปลายทางฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงยังที่คิดจ่ายแค่เพียงลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840122
2: สายทานแม่มูลไหลหลังดังพลานตะวัน
3: เพลงที่โรแมนติกที่สุดในชั่วโมงนี้

0: นะกับรายการนี้นะรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีดีเจสาวบางปู่ค่ะสนับสนุนโดยยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเซินทีนะอีพ่ออีแม่ซื้อไปกินหลักถือคักว่าสันถือเคี่ยงเล่าแล้ววะกินแล้วอยู่ได้ไปเป็นไหมกินเข้ากะแซบนอนกะลับแต่ก่อนนี่ติ่งขี้ยากลูกยากไปยากมายากจักว่าเป็นอีหยังลูกขึ้นแต่ละเทื่อเนี่ยวิ่นหัวมองๆละว่าจังสินะเซละลัดอยู่หายใจกะบ่อิ่มเมื่อยกะเมื่อยจักว่าเป็นอีหยังว่าซั่นละว่านะคะนี่ล่ะอยากให้กินค่ะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเซินทีนะพี่น้องจ้าราคากะบ่แพงนะราคาหลัก10นะคะอีพออีแมเดอร์แพ็คนึงกะ10ขวดนั่นล่ะนะผู้ใดกินอยู่แล้วก็กินประจำนะเลือดล่มไหลเวียนดีตัวนะคะพี่น้องคะกินเข้ากะแซบนอนกะหลับแต่ละมื้อแต่ละเว้นจักสิเจอปัญหาอีหยังแน่จักสิประสบพบเจอกับอีหยังแน่เนาะพี่น้องคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอันดับแรกก็คือการดูแลร่างกายให้แข็งแรงบ่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยล่ะคือสำคัญที่สุดอายุเท่าใดต้องดูแลร่างกายอายุเท่าใดก็ดูแลร่างกายได้เด้อพี่น้องเด้อนะแต่ว่าวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวเนี่ยจะบ่ค่อยใส่ใจสุขภาพปานใดเด้คนอายุ40 50ปีคือนี่ต้องเริ่มดูแลร่างกายแล้วล่ะเพราะว่าร่างกายมันเริ่มเปลี่ยนแปลงเด้มันเริ่มร่วนนะอาการวิ่งเวียนนี่บ่เคยเป็นกะเป็นนะหายใจบ่อิ่มจังสิบ่เคยเป็นกะเป็นเมื่อยจังสิบ่เคยเมื่อยกะเมื่อยเด้คันคนอายุ50ปีขึ้นนะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าเด้นะปวดขาปวดแข้งเนี่ยตะก่อนสิเป็นบ่ว่าซั่นลุกกะโอยนั่งกะโอยตัวแต่ก่อนนี่บ่เป็นไปมาสะดวกสบายตัวคันเป็นหนุ่มเป็นสาวเนาะพี่น้องแต่ว่าถ้าอายุ50ปีขึ้นนี่เริ่มละนะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับสุขภาพนะร่างกายเริ่มเสื่อมเพราะว่าอายุเยอะเฮาก็ใส่ร่างกายของเฮามาหลายแล้วนะคะพี่น้องจ๋ามีฉะนั้นแล้วเฮาต้องดูแลร่างกายใหญ่ไข้ใหญ่ป่วยนะสิเป็นภาระลูกหลานยากนะคะพี่น้องยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักนะแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายนะยาบำรุงร่างกายเซินทีค่ะพี่น้องเป็นชนิดน้ำนะคะกินง่ายนะสะดวกสบายนะกินวันละ3ครั้งนะหลังอาหารเด้ออีพ่ออีแม่เด้อนะกินโลดจ้านะดูแลร่างกายไว้อย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินทีก็มีขายตามร้านขายยาล่ะพี่น้องคะหรือว่าตามเพจเซินทีก็ไปกดสั่งได้นะคะหรือว่าอีพ่ออีแม่ก็สะดวกสบายง่ายก็โทรมาค่ะเราก็ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินทีค่ะ0438401220 0438401220โทรมาค่ะฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401220อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401220
3: เพลงเพราะต่อเนื่อง

0: อีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอาขอบบุญขอบคุณหลายๆนะโทรเข้ามาสั่งซื้อกันผู้ละหลายแพ็คเลยนะสำหรับยาเซิ่นทีเนี่ยนะคะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังนะผู้ใดซื้อไปกินละก็ว่าถูกนะถูกนี่คืออยู่ดีนะกินข้าวแซ่บนอนหลับนะคะอีพ่ออีแม่บ่ปวดขาปวดแข้งคือเก่าซั่นเด้นะผู้ใดเฮ็ดเวียกหนักๆนะเมื่อยล้าอ่อนเพลียนะก็กินได้เด้อพี่น้องเด้อนะสำหรับยาเซิ่นทีนะคะกินได้ทุกคนนั่นล่ะนะพี่น้องเพราะว่ามีแต่สมุนไพรนะพี่น้องบ่ว่าจะเป็นเนี่ยสมุนไพรต่างเก่าอย่างเลยนะสมุนไพรกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขมเมาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรเก่าอย่างนะประโยชน์หลายหลายนำมาผ่านกรรมวิธีการผลิตถือหลักอนามัยได้รับเครื่องหมายอ.ย.มีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างพุ่นเด้จังออกมาให้อีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาได้อยู่ได้กินนะการดูแลร่างกายนะขึ้นอยู่กับเฮาพี่น้องค่ะอย่าปล่อยร่างกายอ่อนแออย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนเพลียนะมันจะเจ็บใครได้ป่วยถ้าเป็นอย่างมามันยากยากยากลำบากนะลำบากเจ้าของลำบากลูกลำบากหลานนะคะพี่น้องจ๋าร่างกายแข็งแรงไปไสมาไสก็ได้เด้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็ได้หน้าสาระเบรกนี้นะคะสาวบางปูจะเว้าเรื่องความเชื่อของคนโบราณความเชื่อที่ว่าจิ้งจกร้องทักนะโบราณเพิ่นว่าหากจิ้งจกร้องทักห้ามออกจากบ้านเด็ดขาดโดยเฉพาะถ้าเสียงนั้นอยู่ด้านหลังหรือว่าตรงศีรษะให้เลื่อนการเดินทางออกไปแต่หากเสียงร้องทักอยู่ด้านหน้าหรือว่าด้านซ้ายก็สามารถเดินทางได้จะทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นสะดวกสบายนะความจริงก็คือในปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าจิ้งจกจะพบได้ง่ายภายในเฮือนซ่านบ้านซองเฮานะพบได้ง่ายมากกว่าตุ๊กแกแต่ว่าจิ้งจกก็ดูเหมือนจะหายากขึ้นทุกทีนะสังเกตได้ว่าเวลาเฮาอยู่บ้านเนี่ยเฮาแทบจะบ่ได้ยินเสียงจิ้งจกร้องเลยทุกมื้อเนี่ยนะดังนั้นนานๆทีเนี่ยเมื่อเฮาได้ยินเสียงจิ้งจกร้องจึงคิดไปเองว่าเป็นการร้องทักนะร้องเตือนให้เฮาระวังตัวดังนั้นการที่จิ้งจกร้องทักจึงเป็นความเชื่อแต่โบราณนะเมื่อครั้งยังมีจิ้งจกเกาะติดตามฝาบ้านจังใดก็ตามบ่ว่าจะเดินทางไปไสนะถึงแม้ว่าจิ้งจกจะร้องทักหรือว่าบ่ทักเฮาก็ควรจะระมัดระวังนะไม่อยู่ในความประมาทนะคะสาวบางปูก็นำเว้าน้ำจ่าสุยพออีแม่พี่ป้าน้าอาฟังนะคะกับเซิ่นทียาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตนะคะกินทุกมื้อเด้ออีพ่ออีแม่เมื่อยล้าอ่อนเพลียนะคะกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายนะคะนี่ล่ะโทษค่ะโทษสั่งซื้อไปกินนะสมุนไพรล้วนๆเซิ่นทียาบำรุงร่างกายนะโทรมาเบอร์นี้ค่ะ043-840-122043-840-122นะคะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043-840-122ย้ำ043-840-122
2: เพลงที่ฟังแล้วให้กำลังใจที่สุดในชั่วโมงนี้

0: าบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

ให้พ่อจ้าแม่จ้าพี่ป้าน้าอานะหลังจากฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์นะก็กลับมาเว้ามาจากันอีกค่ะกับดีเจสาวบางปู่นะคะรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีเพราะมีความสุขนะคะสนับสนุนรายการโดยเครื่องดื่มห้อมดีสมเกาหลีในคอโลฟิลนะกินทุกวันดื่มทุกวันนะคะวันละขวดก็ได้2ขวดก็ได้นะสดชื่นกระชุ่มกระชวยสดชื่นมีชีวิตชีวานะสำหรับการดื่มเครื่องดื่มห้อมดีโสมเกาหลีในคลอโรฟิลนะคะพี่น้องจ๋าเขาบอกว่าโสมที่ดีก็คือโสมเกาหลีนะที่มีอายุ6ปีนะ6ปีขึ้นไปนะได้รับการยอมรับว่ามีสรรพคุณสูงสุดแล้วก็คุณภาพที่ดีที่สุดนะเนื่องจากผ่านกระบวนการการนึ่งและการอบแห้งอ่ะก็นี่แหละนะกันนึ่งและการอบแห้งอ่ะก็นี่แหละนะกินโลดค่ะโสมนะโสมเกาหลีประโยชน์เยอะแล้วก็ยังมีคลอโรฟิลนะสมุนไพรอีก16ชนิดร่วมกันอยู่ในขวดเนี่ยราคาหลัก10ต้นๆ นะบ่ได้แพงค่ะพี่น้องค่ะออนแอเมื่อยมอยซอยแหลมเพลียเฮ็ดยั่งก็ยากนะบ่มีเรี่ยวมีแรงในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนะพี่น้องจ๋ามันเมื่อยนะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหลายบางทีก็เมื่อยนะแดดฮ้อนๆตากแดดตากฝนตากหยังต่างๆเนี่ยเฮ็ดให้ร่างกายเฮาอ่อนแอพายพร้อมสูบเสี้ยวนะแรงกายก็ลดลงแรงใจก็ลดลงคือกันนะบ่มีแรงสิเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนะคะพี่น้องจ๋าเราควรจะดูแลตัวเองเสริมเติมเพิ่มให้กับร่างกายของเราไหมคะทำไมเราต้องปล่อยให้ตัวเองอ่อนแอด้วยนะเพราะว่าร่างกายเป็นของเฮาเด้พี่น้อง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบ

นใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลลาฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122มื้อนี้ผมเอกโซเล่มีของดีมาฝากมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมาบอกพี่น้องเกษตรกรนะครับที่เฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนว่าสิพากันเฮ็ดจังไดให้ซอยลดต้นทุนผลผลิตเพิ่มต้นพืชสิได้แข็งแรงผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดสิพากันเฮ็ดจังไดพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาจังสิพากันลืมตาอ้าปากได้บ่าวเอกโซเล่เจ้ามีเคล็ดลับแบบใดมาบอกในเป็นหยังนี่ล่ะครับผมเอกโซเล่กำลังสิเว้าให้ฟังนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับมันสิซอยจังไดได้เอ๊ะบ่าวเอกโซเลมันสิซอยจังไดล่ะอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเจ้าน่ะมันสิซอยจังไดซอยได้อีหลีพี่น้องนะครับเพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่สิซอยฟื้นฟูดินนะครับดินที่แข็งๆดินปลูกหยังบ่งามดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ให้กลับมาร่วนซุ้ยคือเก่านะครับบาดพ่อดินดีปลูกหยังก็งามได้บาดอีพ่อยแม่ปลูกหยังก็งามต้นพืชก็แข็งแรงแม่งก็บ่กวนคิดกวนใจศัตรูพืชบ่กำกายศัตรูพืชบ่กล้ามาไกลได้คันต้นพืชเฮาแข็งแรงนะครับพ่อดินอุดมสมบูรณ์แล้วเฮาปลูกหยังมันก็งามได้บาดผลผลิตทางการเกษตรก็ได้หลายนะครับเอาไปขายใส่คนก็ต้องการคนก็มักเพราะว่าผลผลิตมีคุณภาพนะครับนอกจากนั้นนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ยังซอยให้พืชที่เบื่อปุ๋ยเบื่ออาหารพืชบ่กินปุ๋ยพืชที่เจริญเติบโตได้บ่ดีเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแล้วบ่ตายแล้วฟื้นคืนกลับมามีชีวิตที่ว่ามีสภาพที่แข็งแรงต้านทานภัยแรงภัยหนาวต้านทานทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงพุ่นเด้บ่ธรรมดาเด้พี่น้องนะครับต้นพืชเฮายังสิคันเป็นหน้าเขานี่โอ้ยแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวน่านเขียวจนหอดมือเขียวนะครับเฮ็ดให้ต้นพืชเฮานี่แข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นบ่เป็นกระล่องกระแล้งบ่เป็นเหลืองๆบ่เป็นสิตายแหล่บ่ตายแหล่นะครับต้นพืชนี่เขียวใบตองอ่อนพี่น้องนะครับแล้วสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ติดอกติดใจกับปุ๋ยเคมีนะครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนำให้ลดปุ๋ยเคมีลงจักหน่อยนะครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีนี่ใส่ไปโดนๆใส่ไปหลายๆนี่มันก็มีผลกับดินเฮาเฮ็ดให้ดินเฮาแข็งเฮ็ดให้ดินเฮาเสื่อมสภาพเฮ็ดให้ดินส้มปลูกหยังก็บ่งามได้บาดปีนี้ใส่เคมี5กระสอบปีหน้าใส่เป็น6 7 8 9 10พุ่นเด้มันสิใส่หลายขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีบาดนี่ผมเอกโซเลสิพาลดจำนวนปุ๋ยเคมีลงแต่ว่าให้ปุ๋ยใหม่ที่เฮาได้มานี่มีคุณภาพหลายกว่าปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับคันพี่น้องเคยใส่ปุ๋ยเคมีอยู่3กระสอบผมเอกโซเลอยากสิแนะนำให้เหลือไว้กระสอบเดียวนะครับห้วยบ่าวเอกโซเลคือว่าจังซั่นเหลือกระสอบเดียวมันมาสิใส่พ่ออีก2กระสอบที่หายไปนะครับนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบได้บาดนี้พ่อยแม่ได้ใส่ปุ๋ย3กระสอบคือเก่าแต่ว่าคุณภาพคุณสมบัตินี่ดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวนะครับและที่สำคัญต้นทุนเฮาในปุ๋ย3กระสอบใหม่ที่เกิดขึ้นนี่ก็สิลดลงในบาดนี้เพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ราคา
กระสอบละ50กิโลนะครับแล้วก็เอาไปร่วมกับเคมีที่พ่อแม่เหลือไว้กระสอบนึงนั่นล่ะเอามาโคเลใส่กันนะครับปุ๋ยไม้ที่เกิดขึ้นนี่สิอยู่ในดินได้โดนนะครับเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชอยากกินยามใดก็ได้กินพืชหิวยามใดก็ได้กินนะครับเฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอนะครับเฮ็ดให้ได้ผลผลิตหลายเขายังสิโอ้ยมีแต่มิดใหญ่ๆมีแต่มิดตรงๆมีแต่มิดเต็งตึงนะครับมิดเขาบ่รีบบ่ฟอมันสำปะหลังนี่เปอร์เซ็นต์แป้งสูงสูงอ้อยมีแต่ลำทอแขนนี่น้ำยางพาราเปอร์เซ็นต์น้ำยางก็ดีนะครับกรีดนี่ว่ามันกรีดโคกงิ้วเปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่ายน้ำยางไหลน้ำมิดลิดๆบ่ธรรมดานะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วมันสิดีคือเบาเอกโซเลเว้าบ่มันต้องลองเบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับเกิดความสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากให้ดินในไห้ในนาในหัวในสวนกลับมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าเหมาะกับการปลูกพืชทุกๆชนิดเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: กับไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ก้าก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกกับใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วกับไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้สร้อยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อ

0: มื้อนี้ครับผมเอกโซเล่ครับออกมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับออกมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใช้อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดนะครับใส่แล้วเป็นจังได๋แน่เดี๋ยวสิอีพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับว่าอีพ่อเพิ่นอยู่บ้านไหนคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: คือบดใจคง
2: คุณพ่อบด
1: นามสกุลใจคงนี่เนาะ
2: คุณพ่อบดใจคงครับผมคุณพ่อแต่กี้นี่คุณพ่อเฮ็ดนาคุณพ่อได้ผลผลิตข้าวหลายบ
1: ่ได้หลายอยู
2: ่ได้หลายปานใดแต่กี
1: ้แต่ก่อนนั้นได้100กระสอบ
2: ได้100กระสอบบัดหลังจากคุณพ่อมาใส่โซเล่แล้วได้หลายกว่าเก่าบ
1: ่บัดนี้มาใส่โซเล่นี่บ่อยปีนี้ได้หลายได้

0: ได้หลายปานใด
1: นี่ซอย200พุ่นได
0: ้โอ้จาก100เป็น200เลย
1: ว้าย
0: บาดโหบาดนี่คุณพ่อใส่มาจักปีแล้ว
1: 3ปี
0: 3ปีโอ้แสดงว่าถือไก่แห้ง
1: ว้าย
0: คุณพ่อใส่มาแล้ว3ปีได้เขาเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: บาดนี่มันเป็นจังไดแน่ใส่ซั่วเลยต้นเขาเฮานี่มันเป็น
1: ต้นเขานี่มันเขียว
0: อย่าง
1: มันสิต้นแข็ง
0: ต้นแข็ง
1: ใส่กล้าก็แข็งมาก
0: ใส่กล้าก็แข็ง
1: มากมันดกดี
0: มากดก
1: ตึง
0: ตึงตรง
1: ตรง
0: มิดใหญ
1: ่
0: น้ำหนักดีบ่
1: น้ำหนักก็ดี
0: บ่มีแมลงมี
1: เขาบ่อยากรีบดอกบ่อยากรีบเขาก็ได
0: ้เขาบ่รีบเรามีศัตรูพืชมากวนบ่แม่ง
1: ก็บ่มีได
0: ้บ่ค่อยมีแม่นบ
1: ่บ่ค่อยได้ฉีดยาได
0: ้โอ้บ่ค่อยได้ฉีดยาแสดงว่าคุณพ่อนี่ใส่มาแล้ว3ปี
1: 3ปี
0: ประทับใจหลายฝากบอกพี่น้องเกษตรกรที่ท่านได้ใส่แน่ฝากบอกเพิ่นแน่ว่า
1: เด้อ
0: สิเฮ็ดจังได๋จังสิได้มาใส่โซเล่คือคุณพ่อ
1: ถ้าไปอยากใกล
0: ้
1: ก็ให้เอารถเด้อโซเล่นะ
0: ครับผม
1: เอามาใช้ตาก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงาม
0: งาม
1: ใช้เข่าก็งาม
0: ใช้เข่าก็งามคุณพ่อใส่ยังแน่นี่ใส่แต่หน้าเข่าบักพริกบักเขียได้ใส
1: ่โอ้ยใช่แล้วบักพริกใบทอผ่ามือดิ
0: ปาดบักพริกก็ใส่บักเขือก็ใส่
1: ใช่
0: หน่วยใหญ่บ
1: ่บักเขือบ่ทันปิ่นเอาโกกมันเพียงเอวเลยเดียวดิ
0: โกกเพียงเอวแล้วคือใจ
1: บ่หวานกําลังเป็นดอก
0: โอ้เฮากะบานกําลังเป็นดอก
1: ผักบัวก็ก้านทอดในมือดิ
0: ว้าผักบัวก้านทอดในมือโอ้แสดงว่าถือใจ
1: หลายผมเอาคู่ปีเลย
0: เอาคู่ปีเอามา3ปีแล้วปีนี้เสียวอีกบ่
1: ปีนี้เสียวอีกอยู่เลยนี
0: ่ว่าถือ
1: เอาแล้ว2ชอบเสียวอีกอยู่นี
0: ่โอ้เอาแล้ว2เสียวอีก
1: เสียวอีกอยู่บัดลงดำนี
0: ่บัดดำเสียวอีก
1: เอามาหวาน
0: ครับผมถือใจแห้ง
1: ถือใจแห้งแล้ว
0: ครับผม
1: ทําไปยังได้ก็ให้เอาโลเดอร์พี่น้องอ่ะ
0: บ่ได้ตัวดอก
1: บ่ได้ตัวได้ต้มได
0: ้บ่ได้จ้างมา
1: บ่ได้จ้าง
0: ถือใจแห้งมาเว้าเองเลย
1: ถือใจมาเว้าเองนี่แหละ
0: ครับผมนี่คือคุณพ่อบดนะครับจากอําเภอคําชะอีจังหวัดมุกดาหารบอกเล่าประสบการณ์จริงให้พี่น้องฟังถือใจหลายใส่มาแล้ว3ปีผลผลิตก็เพิ่มแม่งก็บ่ค่อยมากวนมิดก็ตรงน้ําหนักก็ดีบักพริกใบทอฝ่ามือเพิ่นว่าบักเขือนี่ต้นเพียงแอวซั่นนะครับสำหรับมื้อนี้ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี่เนาะคุณพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมก็ขอบคุณพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับสำหรับผมเอกสุเรศนะครับก็ฝากสินค้าของบริษัทอินเตอร์กรีเทคประเทศไทยไว้น้ำแนงนะครับดีเด่นด้านดินยกให้เลยครับโซเล่ซอยปั๊บโครงสร้างดินให้ล้วนซุยลดความเป็นกรดเป็นเกลือลดดินเข้มดินเอียดนะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับคุณพ่อบดฝากไว้ซ้ำนี่เดี๋ยวโอกาสหน้าสิพาพี่น้องไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทุกๆพื้นที่ในประเทศไทยที่ใส่โซเล่นะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับคุณพ่อบดขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่กำลังแนมหาปุ๋ยเคมีไว้ใส่ให้ใส่หน้าใส่หัวใส่สวนนะครับว่าฤดูกาลนี้สิใส่ปุ๋ยสูตรได้ดีสิใส่ปุ๋ยหยังดีใส่ให้ใส่หน้าใส่หัวใส่สวนเจ้าของมันจังสิได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันจังสิได้ผลผลิตดีราคาพอฟังมันสิใส่สูตรใดน้อบ่าวเอกโซเล่สำหรับผมเอกโซเล่นะครับมื้อนี้ผมอยากสิแนะนำปุ๋ยเคมีดีนะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76นะครับสูตร28 76ซึ่งเป็นนวัตกรรมของวงการปุ๋ยนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการปุ๋ยเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76นะครับเป็นยังแกงวายจังสั้นวัตีอีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเพราะว่าปุ๋ยสูตรนี้นะครับบ่มีฟิลเลอร์บ่มีส่วนผสมบ่มีส่วนเติมเต็มนะครับบ่มีเศษอิฐหินดินปูนทรายปนมาบ่มีขี้ดินเหนียวขี้ดินพ่นในการปั่นก้อนเป็นปุ๋ยทุกเม็ดวานลงไปแล้วเฮ็ดงานทุกเม็ดออกฤทธิ์ทุกเม็ดอยู่ในดินได้โดดโดนนะครับเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนครับออกฤทธิ์เร็วท่านอกท่านใจนะครับวานลงไปนี่ที่ห้วยเขียวลืมล้วนแล้วอีพอยแม่นะครับใส่หน้าเขายังสิแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวต้นแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจยางแน่นอนนะครับใส่พืชให้ก็ได้นะครับใส่หน้าเขาใส่พืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับไม่ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผลัมกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังยางผ้าล่าพืชตามฤดูกาลพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชผักสวนครัวบักถั่วบักพริกข้าวโพดแก้วมังกรพืชทุกๆชนิดที่เฮาปลูกในดินนั่นแหละอีพ่อยแม่สามารถใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่ได้เบิดนะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลองเปิดอกเปิดใจจักหน่อยนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76เบิ่งนะครับใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋มันสิดีคือผมบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่ใส่แล้วมันสิดีคืออีพ่อยแม่ผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับพอจังได้จังไหนแต่ละปีเฮาก็ปากันบ่ได้อยู่แล้วล่ะก็ปุ๋ยเคมีนี่เพียงแต่เฮาสิใส่ยี่ห้อใดใส่สูตรใดเท่านั้นล่ะนะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลองเปิดอกเปิดใจใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76ลองเบิ่งนะครับมีให้มีหน้าอยู่หาไร่10ไร่20 30ไร่บ่ต้องเอามาทดลองทั้งหมดบ่ต้องเอามาใส่ทั้งหมดนะครับเอามาใส่เบิ่งแค่ 2-3 ไร่ก่อนนี่คันย่านถูกตัวนะครับเอามาใส่เบิ่งแค่ 2-3 ไร่เบิ่งก่อนแล้วเปรียบเทียบกับที่ผ่านๆมาเบิ่งว่าพอใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76พอใส่ลงไปในไห่ในหน้าในหัวในสวนเฮาแล้วมันเป็นจังได๋มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่มันต่างเก่าหลายบ่พอเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วมันเพิ่มขึ้นกว่าเก่าบ่ต้นพืชมันแข็งแรงอีหลีบ่แม่งมันบ่กวนคิดกวนใจอีหลีบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดหลายๆตำบลหลายๆอำเภอตอบเป็นเสียงเดียวกันครับใส่แล้วนี่โอ้ยถูกอกถูกใจคักนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่นะครับสูตร28 76ใส่แล้วนี่ถูกอกถูกใจเพิ่นว่านะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็คือกันนะครับ
ถือขิ้งขนาดนะครับก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876ถือขิ้งคักขนาดเขาล็อกเลยนะครับกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางตัวหนาสูงสูงตัวกลางต่ำๆตัวหลังบ่เกิน20นิ้วว้ายเขาขิ้งคักกับสวนยางคว้าล่านะครับเอาไปใส่สวนยางนี่ที่พี่น้องโอ้ยเปลือกยางนี่เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลน้ำก้นมีดลิดๆๆผุนแล้วย่ำกรีดนะครับใส่ลงไปแล้วดินกับบ่แข็งดินร่วนซุ้ยนะครับอยู่ในดินได้โดนครับเป็นอาหารให้ต้นยางให้สวนยางเฮาได้โดนนะครับเฮ็ดให้ต้นยางเฮาให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยซั่นเด้นี่ล่ะครับปุ๋ยที่เหมาะสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับตัวหน้าสูงตัวกลางหน่อยตัวหลังบ่เกิน20นี่โอ้ยเขาล็อกครับเขาสูตรพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเลยนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านไหนสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากใส่ปุ๋ยเคมีดีราคาพอฟังได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876เท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: กับไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกกับใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วกับไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ไผบ่เคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข้าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเข้านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
5: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟอพากันหามาใส่เด้อพี่น้องหลังจากที่พี่น้องเกษตรกรพากันปลูกพืชลงในไฮในหน้าในหัวในสวนแล้วหอดย่ำใส่ปุ๋ยได้บาทเนี่ยโอ้ยพากันแนมหาปุ๋ยแต่ละพื้นที่ก็ใส่ปุ๋ยแตกต่างกันออกไปนะครับบอกง่ายๆตามภาษาบ้านเฮาเอาตามเปิงบ้านมาท่อนละแต่ละพื้นที่นี่ฮิตบ่คือกันแน่ปุ๋ยแต่ละชนิดก็ได้หลักๆยอดฮิตอันดับต้นๆนั่นก็คือปุ๋ยยูเรียนะครับยูเรียนี่แทบสิขาดบ่ได้เด้อพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่มากคักมากหลายว่าท่านน่ะบ่าวเอ๊กวานไปบ่ทันได้โดนเด้อ 2-3 มื้อเขียวลึ่มโหนดเพิ่นว่ามันเขียวเร็วเขียวไวอยู่ครับแต่ว่ามันก็อยู่ในดินบ่ได้โดนนะครับอยู่ได้ประมาณ 2-3 อาทิตย์มันก็สิเบิดฤทธิ์นั่นคือยูเรียตามท้องตลาดทั่วไปที่หมู่เฮาพากันใส่นะครับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลสิมาแนะนํานวัตกรรมของการใส่ปุ๋ยเคมีให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับว่าเฮาสิใส่จังไดให้ปุ๋ยเคมีที่เฮาหว่านลงไปในไฮในนาในหัวในสวนเฮานี่เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ว่าให้ลดต้นทุนให้ใส่ต้นทุนน้อยๆคุณภาพดีๆคุณภาพคักๆเอาชนิดว่าพี่น้องเกษตรกรผู้ที่มีเงินหน่อยก็สามารถใส่ปุ๋ยดีๆได้นะครับผมเอกโซเลเอิ้นสูตรนี่ว่าสูตรโซเลเทอร์โบนะครับสูตรโซเลเทอร์โบมันสิดีบ่เนาะบ่าวเอกโซเลมันสิดีบ่โอ้พี่น้องขนาดสุด VIP ที่พี่น้องเคยใส่ที่พี่น้องเคยติดอกติดใจมันก็ยังคักซ้ำนั่นนะครับอันนี้สูตรโซเลเทอร์โบนะครับมันสิซ้ำใดล่ะอีพ่อไอ้แม่ต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสูตรโซเลเทอร์โบนะครับสูตรโซเลเทอร์โบซิมีอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่2กระสอบนะครับมีอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่2กระสอบเอามาใส่ร่วมกันเอามาคนโคเลใส่กันครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร2876นะครับสูตร2876อีก1กระสอบนะครับเอามาโคเล่ใส่กันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่ผมเอิ้นสูตรนี้ว่าสูตรโซเล่เทอร์โบนะครับสูตรโซเล่เทอร์โบตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่โอ้ยใส่แล้วนี่ที่พี่น้องตอบเป็นเสียงเดียวกันครับว่าถือใจคักมากแห้งมากหลายกับสูตรโซเล่เทอร์โบนะครับใส่แล้วนี่โอ้ยต้นพืชต้นเขาแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตดีนะครับต้นพืชก็แข็งแรงบ่เป็นกระล่องกระแล่งต้านท่านทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวได้ดีนะครับใส่สวนยางผ้าล่างสิติโอ้ยเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายเปลือกนิ่มว่ามันกีดกกหยูว่ามันกีดกกกล้วยกับบ่ปานนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับสูตรโซเล่เทอร์โบนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อหรอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งใส่แล้วมันสิดีบ่มันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเลเบาบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติม อยากทดลองใส่อยากเปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีอยากลดต้นทุนอยากให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนกิจกวนใจผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตดีได้ผลผลิตหลายลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยชุดนี้นะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบเท่านั้นครับผม

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนสนใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัด101

0: โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: อยากสิลงโฆษณาเพื่อให้ธุรกิจของท่านประสบผลสำเร็จเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางไก่ป้าโทรหาเบอร์089-077-3277ย้ำอีกเทื่อ089-077-3277เสิร์ชยองบางได้เลยเด้อพี่น้องเด้อจุ๊กครูจุ๊กครูเฮ้บเฮ้บเฮ้บ

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย
3: เสียงคนเลือกแกล้งเศร้าว่าน้องเป็นเมียเช่า
4: ข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝากครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์ริดแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัตซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753

0: ข้าวปลูกพันธุ์ดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันธุ์กอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไมล่าสดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที

0: เปตใส่ปุ๋ยเคมี1กระสอบต่อหนา1ไร่ได้เข้าประมาณ400ถึง500กิโลต่อไร่ส่วนหนาบักปูดน่องซ้ายบักเป็ดใส่ปุ๋ยไฮโปบวกนูโปผสมกันวานได้4ถึง5ไร่ได้เข้า800กิโลถึง1ตันต่อไร่มันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องปี1ปี1บักเป็ดซื้อปุ๋ยเคมีเบิดเงินหมื่นกว่าบาทได้เข่าบ่พอตันส่วนบักปูดน่องซ้ายบักเป็ดซื้อปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปเบิดเงินบ่ถึง 5,000 บาทได้เข่า2ตันกว่าๆได้หลายกว่ากันครึ่งต่อครึ่งมันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องใช่แล้วครับปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนเกษตรกรทุกคนควรใช้ปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดและดินทุกสภาพหากพี่น้องเกษตรกรสนใจปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรโทรสั่งซื้อได้กับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีโทร
1: 0987471127 0987471127
2: ที่12ของอีสาน
3: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เข็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812622716และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับ

0: ทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดไทยหญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพ่วงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครอปก้องเดียวบีครอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
1: M Tahcor 60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้น M Tahcor 60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียม M Tahcor 60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำ

0: หนึ่งกับอีหยังเป็นลูกสาวแม่ไงหนึ่งแม่ไงหนึ่งแบ่งหน้าให้อีหนุ่มสี่ไหลแบ่งหน้าให้อีหยามเจ็ดไหลอีหยามใส่ปุ๋ยเคมีอยู่บัดปีเบิดสักปีใดปีใดก็ใส่แต่ปุ๋ยเคมีจนดินเสื่อมสภาพดินเสียดินแน่นดินแก่นดินเป็นกรดดินเป็นด่างโลกพืชกะมีแมลงศัตรูพืชกะมาผลผลิตก็ได้หน่อยแต่ต้นทุนการผลิตกับเพิ่มขึ้นสู่ปีสู่ปีจนได้ไปกู้หนี้ยืมสินเป็นดินพอกหางหมูส่วนอีหนุ่มมีหน้าอยู่สี่ไหลที่ใส่แต่ปุ๋ยให้โปกับปุ๋ยนู่โปผลผลิตกับเพิ่มขึ้นสู่ปีดินก็ดีบ่มีโรคพืชแมลงศัตรูพืชกะบ่มาต้นทุนการผลิตการลดลงมีเงินใส่บ่ขาดมือมันคือตรงกันข้ามกับอีหยามแท้ครับพี่น้องอีหยามหน้าหลายได้เข่าหน่อยอีหยุ่มหน้าหน่อยได้เข่าหลายกะย้อนว่ามันใส่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนู่ปู่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนู่ปู่สั่งซื้อได้กับดีเจพ่อเพียงมุ่งทําดี
1: 09874711270987471127
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำ

0: ท่าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
1: ชวนแก้ว
2: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ไดลูกทุ่งมุ่งทำดีคุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

0: ตืดตะเลเลเลเลเลเลมาล่ะครับพี่น้องครับรายการลูกทุ่งมุกทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปิลเรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองดำลึกตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดมาสวัสดีพี่น้องสู่คู่สู่คนคือเก่าเหมือนเดิมนะครับผมกับช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้ง FM นะครับ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ครับผมกราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวีณาเปานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองดำลึกตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีจากขอไก่ไต่ตารางเหล่าผู้ขาดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีดำเนินรายการโดยทั้งสันติเก่านั่งตาเหลื่อมเมาเมาเว้ากับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเช่นเคยขอบพระคุณสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกบริษัททุกร้านค้าทุกกิจการทุกธุรกิจนะครับผมเจริญเรื่องนะครับผมขายสินค้าได้มากมายกายกองมีผู้มาใช้บริการกันเยอะแยะมากมายซื้อง่ายขายคล่องสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยครับผมร่ำรวยเป็นเศรษฐีตลอดไปทุกบริษัททุกห้างร้านทุกกิจการนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงกันละกันเนาะเอาละครับพี่น้องครับขอให้พี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการของผู้ขาสู้ขู่สู่คนที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขตลอดปีและก็ตลอดไปอยากฟังเพลงอะไรกับรายการลูกทุ่งทำดีก็ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกหมายเลขทุกเบอร์ที่การฟังครับ0652561558ครับ0652561558ยินดีต้อนรับครับกราบขอบพระคุณสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ร่วมให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาครับบ่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เคมีเกษตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องผลิตภัณฑ์เคมีเกษตราเต่ามังกรราคายุติธรรมมีวางขายวางจำหน่ายตามร้านจำหน่ายสินค้าทั้งด้านการเกษตรทั่วๆไปใกล้บ้านพี่น้องนะครับพี่น้องครับบวาสิเป็นอยู่ที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรนะครับทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดครับอยู่สามแยกทางเข้าไปนะครับใกล้กับสามแยกทางเข้าไปตำบลดงสิงห์นะครับเด้อนะครับเยื้องๆครับร้านเซเว่นอีเรเว่นครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: รู้จ้ารู้จ้า
0: ครับผม
1: เขาน้ำตาอีแบบนึงไม่รู
0: ้น้ำตาอีแบบนึง
1: จ้าเขาแก่ดีนะจ้าลูกเต่า
0: ค่ะได้ก่อนได้ก่อน
1: ถ้าเป็นเวลาอีแบบนึงเลยอ่ะ
0: น้ำตาอีแบบนึง
1: แน
0: ่ครับ
1: อีเช่นไหนวะเช่นนึงไหนวะ
0: มา
1: ไม่ได้อีกวันเป็นยังไงหันนะเอาเจ้าบ่าวนอกเครื่องแบบของเบียร์เด้อ
0: โอเค
1: ก็มอบไปหาไปหน่อยที่ฐานเด้อ
0: ครับ
1: เจียงเด้อจ้าเด้อ
0: ครับผม
1: โอ้ศึกษาเด้อจ้าเด้อ
0: ครับผมครับ
1: จ้ามอบคือเจียงศึกษากันละจ้า
0: โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆสำหรับกำลังใจครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพ่อเพียงผู้รวม
0: ครับผมครับผมสวัสดีครับบ่าวเมืองหน้าป่วยบ่าวเสรีภูมิผู้รวมหล่อๆ
2: เป็นจะได้เนาะทางคุณน้ำท่วมพ่อเนาะ
0: บ่หลีมันบ่พอสิท่วมเนาะครับมันตกพอลำคันนี่เด้ครับ
2: เงินอยู่ครับผม
0: มายุ่มนึงกับเซาอีก2นาทีกับมาไหมซั่น
2: เป็นว่ามันเสียนเดินเอาปลาไปส่งว่าเพียงงานว่าสันกับว่าจากเสีย
0: ที่อ๋อมันบ่คือไปที
2: ่มันบ่คือไปครับหัวหน้า
0: ครับผมครับผม
2: คือหัวหน้าว่าแต่มากเพราะลิ้นนี่ลิ้นอยู่เพราะข้ามคือหัวหน้าว่า
0: ครับผม
2: เอาเขามาแล้วก็เอาฟ้าเพียงดินเด้อ
0: ฟ้าเพียงดินเด้อฟ้าไกลดิน
2: ครับผมความแดงอะล่ะ
0: โอเค
2: ครับผมก็อีกเพลงนึงก็เอาวาดอกนั่นนั่นซะเนาะ
0: กอดน้องแน่ๆนะโอเค
2: ครับผมเอามอบไปใส่ประกันเด้อ
0: ครับ
2: โอ้สมบูรณ์มาเนาะ
0: แมนครับแมน
2: ไอ้เป็นน้ำเนี่ย
0: ครับ
2: ว่าขอโดนมันคือสิลืมเบาเสียแล้วพุ่มเนาะ
0: โดนเพิ่นบอกเพิ่นบ่ลืมเพิ่นบ่ลืม
2: เอาให้แม่นายสิถามในเสียงนั้นเด้อ
0: ครับผม
2: เสียร้ายนั่นเด้อ
0: โอเค
2: แม่นางซาเจผ่านนั่นเนี่ย
0: ครับ
2: ตาลหวานเนี่ยเด้อ
0: ครับผมครับผม
2: ไอ้สาวเชียงขวัญน้ำเงี้ย
0: ครับ
2: ไอ้ไอ้ยกคนหน่อยผู้สวยๆเนี่ยเด้อ
0: คร
2: ับ
0: ผมครับผม
2: ไอ้ผู้ไอ้ผู้ละคนผู้สวยๆเนี่ย
0: เด้อได้ครับ
2: ครับผมแล้วก็ให้ไอ้สาวนั่นเนี่ยสาวไอ้คนท้องเนี่ยเด้อ
0: ครับผม
2: ไอ้ดอกแก้วดอกรักไปเลย
0: ครับผมครับ
2: ครับผมนะครับส้นเดือนทำให้ส้นเดือนนะไม่เยอะบริษัทเสียงบนโดดนะเด
0: ้
2: อครับผมเอาให้ทุกเพียงทุกสาวนะวาวเนาะ
0: โอเคครับโอเคครับ
2: เออให้ว่างหน้าน้ำเงี้ยอันชัดน้ำเง
0: ี้ย
2: ครับ
0: ผมครับ
2: จะให้เสียงนิ่มน้ำเงี้ย
0: คร
2: ับ
0: ผมครับผม
2: ให้ผู้บ่าวยังเก่าผู้บ่าวเรียงง้อน้ำเงี้ย
0: จ้าจ้าจ้า
2: เรียกว่าตาน้ำเงี้ย
0: ครับผมครับ
2: เพื่อนศึกษาน้ำเงี้ยเอาทุกสิ่งทุกสายระหว่างน้อง
0: ครับผมครับผมครับ
2: สวัสดีครับผม
0: โอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณสำหรับนะครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราต่อมาก่อนร่วมกับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรนะครับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงคามนะครับผมไปจังครับพี่น้องครับเดี๋ยวรับสายนี้สักกันมันติดรุดไปฮัลโหล
3: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมครับจ้า
3: สวัสดี
0: ครับ
3: มักบ่าวฟังลำค่ะ
0: มักบ่าวฟังลำบ้านไหนล่ะเขาไปบ้านไหน
3: ไปทุกที่เลยจ้า
0: โอ้ว่าแต่มีไฟขึ้นเสียงฟ้าเนาะไปทันทีเนาะต่อไปกะทีคักแล้วล่ะเพราะว่าใกล้ทีบุญกฐินแล้วบ่ได้อยู่เฮือนอยู่ซ่านดอกเจ้ามื ไปละบุญกฐินบังพุตังปึ้งครับผม
3: พี่สาวช่างเลยคนสวย
0: โอเค
3: สาวน้ำตาลหวานคนเก๋สาวรับของคนสวย
0: ครับผม
3: แม่เที่ยงคนสวย
0: ครับผมครับ
3: น้อยคนสวย
0: ครับผม
3: แล้วก็สายเมื่อกี้คุณละหลอดนะ
0: สายเมื่อกี้ก็บ่าวเสรภูมิหล่อนล้อครับผม
3: พี่เสร็จแล้วคุณคนหล่อนะคะค่ะพี่ม่วงนาคนล้อหล่อ
0: ครับผมครับ
3: แล้วก็ผู้บ่าวพี่นนท์ถึงสาวคนหล่อตา
0: คุณหล่อครับผมครับ
3: แล้วก็พี่อะไรอีก
0: พี่อะไรอีก
3: เอาลงทั่วไปกัน
0: โอเคครับโอเคครับน้องแดงนี่น้องแดงนี
3: ่
0: จ้าจ้าจ้า
3: พอเพียงให้หมด
0: โอเคขอบคุณกันนะครับ
3: คนละจ้า
0: จ้าจ้าจ้าขอบคุณครับผมขอบคุณครับรับน้องโยโกะคนสวยสวยเอาฝากไปหาหน้านั้นนะย้อมน้ำเนยนะครับฝากไปหาสาวน้ำตาลหวานน้ำพร้อมเด้อหรือว่าที่เป็นไพหวานพี่น้องแฟนเพลงพระการทั้งคุณยายไหมทั้งบาทกะย้อมพร้อมกับทีมงานและกับพี่น้องทั้งบาทดงเมืองน้ำเด้อนะครับน้องแอปเปิ้ลหรือว่าที่เป็นเสียหมูน้ำเนยฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ครับผม
4: ต้มกูเบิดเอาปะจ๊ะ
0: โอ้ยมันกะยังแต่กระดูกเลยไว้แมว
4: คือเป็นแต่แสบแท้
0: จ้าจ้า
4: ว่าเสียวว่าเสียวมาทั้งผู้ชายจักตัวบ่ออกมาปะจ๊ะ
0: ครับผม
4: พี่นั่งแต่ว่าเอาขอมาจักตัวนี่แล้วจ้ะ
0: ครับผมครับ
4: เอาตัวสดๆมาด้วยจ้ะ
0: จ้า
4: ค่ะขอวางเพลงนะคะ
0: ครับผมครับ
4: เก็บที่จริงใจนะคะ
0: เก็บที่จริงใจครับผมครับ
4: สิริพรเด้อจ้า
0: ครับผม
4: ค่ะสาวคนสวยเบื้องหันนี่เด้อจ้า
0: ครับผมครับ
4: ยุโกน้อยนะคะ
0: ครับผม
4: หาพี่นุ่นเด้อจ้า
0: ครับ
4: พี่นางเคยสิบห้าเด้อจ้า
0: โอเคครับผม
4: พี่นางคำพระองค์ซอยแปดนะคะเนาะ
0: โม
4: แปดค่ะ
0: ผมครับ
4: ค่ะไปหาเสียได้คุณสวยๆนะคะ
0: ครับผม
4: คุณพี่มาเด้อจ้า
0: ได้ครับได้ครับ
4: บอกรักคนสวยๆนะคะ
0: ครับ
4: ลงพี่นางทุ่นเต็มๆนะคะ
5: โอเคครับผม
4: หน้าไม่ร่อหล่อนะคะ
5: โอ้พระคุณนะครับ
4: สวยๆข้างสองหาได้ไหม
5: ว้าวหาพอท่านได้เท่าสุ่มมือเนี่ยพี่น้องเอ้ย
4: ไปหาพี่พี่เสริมคนพิเศษนะคะ
5: โอเคครับผมครับ
4: พี่ร้านเดจาเนาะ
5: ครับผม
4: แล้วรอหน้าไหมนะคะ
5: ขอบคุณครับผม
4: บอกรักคนสวยนะคะสวัสดีค่ะ
5: ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
5: ครับผม
6: เขาพาเข้ามาพื้นเก่านะครับมัน
5: พาเข้ามาพื้นเก่านะครับมือวันได้มากินข้าวต้มบ่ล่ะครับผมว่านี
6: ่ไปครับทั้งพาเข้ามาพื้นเก่าเดี๋ยวมันแค้นนะครับเด้อ
5: โอเค
6: แล้วก็ให้แม่เสริมนะครับ
5: ครับผมครับ
6: แล้วก็ให้น้องแว่นนะครับเด้อ
5: ครับผม
6: ให้แม่มะนาวนะครับ
5: ได้ครับได้ครับ
6: ให้น้องเสียด้วยผมนะครับเด้อ
5: ครับผมครับ
6: แล้วก็ให้นั่งเสื้อเสื้อผ้านะครับ
5: ครับผม
6: ให้แม่สู้พ้นเถานะครับเด
5: ้
6: อ
5: ได้ครับได้ครับ
6: ท่านชดใช้กันดอกแก้วซีไรแล้วครับ
5: ครับผมครับผม
6: ไม่ก็รอๆให้เขา
5: คร
6: ับ
5: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
6: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
7: ครับ
5: ครับผม
7: ทำหมักพวงนับอายุไซบ่
5: จ้า
7: คือยังจึงคึงอยู่แท
5: ้ครับผม
7: อันหมดแดงยังบ่หมดแดงพงไปหมดแดงนั่น
5: โอ้มันคือยังมันถือฝนมันง่ายหังหนีหมดแดง
7: ไปแต่หายากแท้
5: หายากเต็มหมดแดงซุมื้อนี
7: ่บ่แดงคือบ่มาเฝ้าสวนซะเด้
5: อจ้า
7: โอ้จักสิมาไปไฟแล้วก็เจ้ามาไปกันบัดแล้วเนาะ
5: ครับผมครับ
7: พอพี่พะนำผู้นั้นผู้นี้เนาะบ่าวพ่อเพียง
5: โอเคครับโอเค
7: มาไม่รอรอเด้อ
5: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
7: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับผมสวัสดีครับผม
8: ฮัลโหลสวัสดีครับ
5: ครับผมครับ
8: จากแฟนเพลงใหม่ครับ
5: ครับผม
8: ขอเพลงโทรผิดหรือว่าคิดถึงนะครับ
5: โทรผิดหรือว่าคิดถึงโอเค
8: ให้น้ำตาลหวาน
5: ครับผมครับ
8: ประสนแดน
5: ครับผมครับ
8: น้องจ้าจ๋า
5: ครับผม
8: ครับพี่เสพให้หนุ่มพ่อเพียงนะครับ
5: ขอบคุณครับผมครับ
8: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับกำลังใจจากแฟนเพลงใหม่เอ้าขอบคุณนะครับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งนะครับเพิ่นก็ร่วมมือกับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรราคายุติธรรมครับมอบโชคมอบรางวัลให้กับพี่น้องครับเมื่อพี่น้องไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรราคายุติธรรมจากร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรนะซึ่งบริหารงานโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียบูดผู้รอดใจดีและพี่น้องก็จะได้รับนะครับผมคูปองนะครับเมื่อได้รับคูปองมาแล้วครับพี่น้องก็อย่าลืมเขียนซื้อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์หย่อนลงกล่องรับคูปองจับสลากจับรางวัลจับโชคขึ้นมาปั๊บได้รางวัลใหญ่รางวัลหน่อยอีหยังก็แล้วแต่ครับที่เพิ่นกำหนดขึ้นมาปั๊บครับจะมีปีในรางวัลดีๆพี่น้องก็สิได้รับทันทีเด้อครับเด้อนี่แหละครับพี่น้องครับสิ่งดีๆรางวัล นะครับโชคนะครับที่มอบให้จากผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรพร้อมกับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงนะครับพี่น้องที่ติดต่อปรึกษาหารือกับเจต้าคนสวยใจดีผู้บริหารพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รอดใจดีได้ก่อนก็ได้นะครับถ้ายังบ่เข้าใจก็เอานะครับย้ําไปซื้อก็หรือว่าก่อนที่ไปซื้อก็โทรสอบถามเพิ่นเอาเฮียเบิร์ดเจต้าผมสิไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรนะครับผมเดี๋ยวอีกสักครู่ไปพบเพิ่นกับที่เตรียมไว้ให้แล้วนะครับนะเพิ่นเป็นผู้คนอัธยาศัยไม่ตีดีต้อนรับลูกค้าด้วยความขอบคุณด้วยความเป็นกันเองครับที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงครับเบอร์โทรศัพท์กับ0895404449นะครับเด้อ0895404449แล้วก็0892778060 0892778060ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรกับมีบีคอปตราเต้ามังกร ครับสารกำจัดวัชพืชใบแคบใบกว้างเอ็มทะคอกศูนย์ตราเต่ามังกรสารคุ้มวัชพืชใบแคบใบกว้างพร้อมกับฟูจิซานตราเต่ามังกรสารกำจัดโรคในพืชนะครับทุกชนิดแหละครับได้ประสิทธิภาพสูงนะครับคุณภาพดีน้ำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นอ่ะพี่น้องก็จะลืมกันแล้วกันเนาะมีมากมายหลากหลายชนิดหลากหลายอย่างพี่น้องก็สอบถามเอากับผู้บริหารของเพิ่นกันแล้วกันบ้านนี้ก็ไปที่อำเภอเมืองมหาสารคามกับมียูรานประกายการเกษตรครับอยู่ใกล้กับตะเว้นแดงมหาชนมหาสารคามครับอยู่ทางสีลงมาวัดป่ามะน้ำเย็นทางสีลงมาตำบลเกิ้งพี่ละนะครับเด้อจากนั้นละก็มาที่เทศบาลโคกสีตำบลลุงเมาเพื่อย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์กะร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกสีอยู่ใกล้กับคลองชลประทานนะครับเด้อร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกสีก็เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรทับไปที่โรงสีพอชายบ้านแก่เปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์กะอยู่ใกล้กับวัดแก่เปะน้อยนะครับโรงสีพอชายบ้านแก่เปะอยู่ใกล้กับวัดแก่เปะน้อยจากนั้นแล้วกลับไปอยู่ที่นะครับอำเภอดอนจานยุรันเก่งการเกษตรครับอำเภอดอนจานยุรันเก่งการเกษตรนะครับหลักจากร้านเก่งการเกษตรอำเภอดอนจานกลับไปร้านเก่งการเกษตรอำเภอนามนนะครับร้านเก่งการเกษตรอำเภอนามนอยู่ตรงข้ามโรงเรียนนามนสงเคราะห์นะครับผมมีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายแล้วก็ที่ร้านโชคชัยการเกษตรตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายนะฝากไว้ในออมกำใจสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรราคายุติธรรมครับพี่น้องครับ

นะครับฟังย้ำใดกับมวลย้ำนั่นแล้วเพลงน้ำตาอีกแบบหนึ่งแห่งมีเสียงซ้อเข้ามาเนี่ยนะครับเฮ็ดให้เศร้าไปแล้วกันนะครับสำหรับความมวลความซึ้งอีกหนึ่งผลงานเพลงจากพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการครับผมคัดสรรเข้ามาให้ดีเจเพราะพี่น้องตัวนี้เป็นผู้ค้นหาเปิดให้ฟังมวลมวลอยากฟังเพลงยังกับเพิ่มเติมเข้ามาครับฟังเพลงมวลมวลจากรายการลูกทุ่งตรีมันก็เฮ็ดให้สุขใจมีความสุขนะครับผมคลายทุกข์คลายกังวลหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับผมบอกว่าที่เป็นเศรษฐกิจนะครับเนาะโดยเฉพาะยุคนี้กับเศรษฐกิจก็เฟื่องเฟื่องนะครับผมการค้าการขายก็รู้สึกว่ามันก็สิทุเลาลงไปนะครับเนาะซบเซาลงไปคือว่าล่ะครับพี่น้องครับแต่ว่าเฮาก็ยังมีกําลังใจจากเสียงเพลงสู้ต่อไปอย่าให้สิ่งอื่นมาอยู่เหนือความเข้มแข็งของจิตใจและของร่างกายของเรานะครับด้วยความรักและความปรารถนาดีจากดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีไปขอบคุณร้านชิปปะมอที่อยู่เคียงข้างกับพี่น้องทุกท่านไปใช้บริการกันเยอะแยะมากมายศูนย์จำหน่ายอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดของวงจรไตรจีวรสบอังสะโต๊ะมูบูชาหิ่งพระธรรมาฏบทสบพระพุทธรูปบากไม้หลากหลายหน้าตักหลากหลายปางบริการงานบุญงานท่านงานหลานงานหลวงงานบวชงานกฐินงานแต่งงานงานขึ้นบันไม่อยากได้ผลิตภัณฑ์ดีๆกับไปที่ร้านชิปเปิ้มหมอนะครับเด้อเพิ่นย้ายอัฐบริการมาไว้นำกันนอกจากนี้ก็มีอุปกรณ์งานช่างนะครับทุกชนิดนะครับผมบ่ว่าสิเป็นพวกทอประปาทอน้ำ PVC กองน้ำว่าไปเจ้านายล้วนแต่เป็นสินค้าที่มาตรฐานมอกและก็ยังมีน้ำมันเครื่องมีทั้งของรถยนต์รถไถรถมอเตอร์ไซค์รถแท็กเตอร์มีจารบีแบตเตอรี่รถยนต์วางขายไปเจ้านายพร้อมกับสีท่าเฮือนท่าซานท่าบัตรท่าซองท่าห้องท่าหอท่าภายนอกภายในสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกมาตรฐานมอกครับพี่น้องครับมีเครื่องผสมสีธรรมดนอกอย่างนี้ก็ยังให้บริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปมอบริหารงานโดยคุณปวีณาเป่านาเรียง0813804599 0813804599เดี๋ยวเวลาสิเบิดแล้วครับในชั่วโมงแรกเดี๋ยวเบรกพักฟังสิ่งดีๆจากทางสถานีชิปเปอร์เรดิโอสักครู่เดี๋ยวค่อยกลับมาฟังเพลงกันต่อในชั่วโมงหน้ากับรายการ

0: ดินแกนแต่หักเจ้าเกินสีเขียดสีแค้นได้แต
1: ่ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโป

0: โกกวางบริการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สกูล0637436637
1: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Cheaper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
4: ให้โสดให้มันให้มัน
5: ต้องเข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
3: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
5: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงิน ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
7: เปิดแล้ว
8: เอ้ามันยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
7: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
8: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่ามันอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
7: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
9: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: โทร0801945

ต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่2ชั่วโมงที่2ของรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีกับดีเจพ่อเพียงมุ่งทับดีนะครับครับนะครับสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ร่วมให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีด้วยดีเสมอมานะครับผมบวาสิเป็นทั้งร้านจารุณีแก๊สร้านจารุณีแก๊สตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สอยู่โรงบรรจุแก๊สปตท.ทางสิไปอำเภอสหัสสะขันธ์ก่อสิฮอดสี่แยกโน้นสง่าคำไผ่ทางสิไปสะพานเทพสุดาห่างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตรซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดหมู่หน่อยซัพพลายอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ใกล้สาขาใดก็ไปใช้บริการครับเรื่องอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาคอแก๊สพร้อมกับถังแก๊สปะท้อหรือว่าที่เป็นเตาแก๊สนับล้วนได้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานม.ก.ครับพี่น้องครับอย่าลืมกันแล้วกันนะครับเด้อนะครับโดยเฉพาะถังแก๊สปะท้อเป็นถังแก๊สที่มีความมีราคามากกว่าถังแก๊สทุกชนิดอยากสิเปลี่ยนถังแก๊สข้างต่อไปหรือข้างใดๆก็แล้วแต่ถังแก๊สเก่ามันขึ้นสนิมมันบ่น่าไว้วางใจบ่น่าสิปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องบ่น่าสิปลอดภัยก็อย่าลืมครับเปลี่ยนใหม่ได้เลยครับอย่าสิไปเสียดายนะครับเสียหน่อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมครับโทรสอบถามปรึกษาหรือสั่งซื้อสั่งจองครับทางนะครับผมร้านต่างๆที่กล่าวมานะครับผม0438111848 0438111848และก็0885730753 0885730753

ยาวยวนทวินโอ้ยนะครับพี่น้องครับมวนมวนกับฝ้าไกลดินเอ้าไปขอบคุณครับสปอนเซอร์ผู้ใจดีบวาสิเป็นทางร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรอยู่ตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ถนนกาฬสินธุ์101กาฬสินธุ์ใกล้กับ4แยกไฟแดงสี่แยกป้อมตำรวจอำเภอกาฬสินธุ์นะครับเด้อและก็ราชแม่ทุ่มพรมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์นั่นแหละครับพี่น้องอยู่ใกล้สาขาอยากได้อุปกรณ์การเกษตรเครื่องใช้ไม้สอยทั้งด้านการเกษตรเยอะแยะมากมายครับปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเบี้ยพืชเบี้ยผักที่เพิ่นกล้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วเอาไปลงหลุมปลูกได้สบายๆโดยไม่ต้องกล้ายากก็อยู่ทั้ง2ร้าน2สาขานอกจากนี้ก็มีพันธุ์ข้าวปลูกมากมายหลากหลายสายพันธุ์ที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นถึงไร่ละ1ตันจากได้ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรดีๆมีคุณภาพไปทั้ง2ร้าน2สาขานะครับเด้อเอาปรึกษาหารือเพิ่นได้ครับพี่น้องครับยินดีให้บริการยินดีต้อนรับนะครับที่ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์กาฬาแม่ทุ่มพรมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับเบอร์โทรศัพท์ก็0489 9468350 0489 9468999633 0438999633ครับพี่น้องครับ

น้องแน่นๆ นะครับพี่น้องครับพี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีกับดีเจพ่อเพียงมุ่งทับดีช่วงที่2ชั่วโมงที่2ขณะนี้เวลา12นาฬิกากับอีก22นาทีนะครับไปฟังผลงานเพลงเสร็จแล้วบัดนี้โอ้น้องโยโกะตัวบัดนี้มักบ่าวฟังลำนะครับเนาะเดี๋ยวที่เปิดให้ฟังเด้อแต่ว่าตอนนี้ก็ขออนุญาตบาดคำขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ที่อยู่เคียงข้างกับรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีด้วยดีเสมอมาว่าเรื่องข้าวต้มแซ่บข้าวต้มอร่อยข้าวต้มสะอาดสะอาดถูกหลักอนามัยถูกใจผู้บริโภคมีคุณค่าทางโภชนาการต้องข้าวต้มแม่นางข้าวต้มมัดหรือว่าที่เป็นข้าวต้มมัดช้าวังจากวังกอเล็กอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกเช้าตั้งแต่ตีห้านะครับเพิ่นก็เจียวข้าวต้มไปวางขายวางจำหน่ายอยู่ที่ร้านแม่นางข้าวต้มมัดตลาดทุ่งนาทองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และก็ร้านคู่ไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ว่ามากขออนุญาตบาดคำกลืนน้ำลายสักคนเถอะมันอยากกินเมื่อวานก็กินเนี่ยล่ะโอ้ยสักใครเอา

อยากได้ก็สั่งจองล่วงหน้าบ่ต่ำกว่า3มื้อก่อนฮอดมื้องานนะครับเด้อโทรไปครับพี่น้องครับจักน้อยก็ว่าบุญกฐินนะครับเดี๋ยวก็มีพาป้านะครับบุญเขาสากผ่านพ้นไปแล้วก็บุญกฐินที่ตะบัดนี่พาป้าหรือว่าที่เป็นพวกต้นเอียงล่ะต้นดอกเงินนะครับทอดเทียนทอดสาดเยอะแยะมากมายอยากได้ข้าวต้มกับบอกแม่นางได้เลยครับ0619540862นะครับเด้อ0619540862นะครับสำหรับข้าวต้มอร่อยสะอาดถูกหลักนะไหมถูกใจผู้บริโภคนอกจากนี้เสื้อที่มีคุณสมบัติพิเศษพิเศษนะครับใส่หนาหนาวอุ่นใส่หนาห้อนเย็นเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์คุณภาพนึกถึงแบรนด์คุณภาพนึกถึงแบรนด์วินเนอร์ผลิตจากใยผ้าคอตตอน 100% บ่ทำให้ราคาเครื่องบ่ทำให้เดือดเมื่อเวลาสวมใส่เราคือผู้นำในด้านการผลิตการจัดจำหน่ายเจ้าแรกเจ้าเดียวรายแรกรายเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเนาะอ่ะอย่าลืมครับพี่น้องครับสั่งซื้อสั่งจองผ่าน Facebook Live Chat หรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์0619540862 0619540862เด้อครับเด้อไปแล้วครับพี่น้องครับกับผลงานเพลงมักบ่าวฟังลำเอ้ามาคือว่าอย่างเสียนี่โอ้ยกระพูดกระพุ้ย

ปุ้ยดนดนได้ฟังเธอหนึ่งนี่ก็บ่ธรรมดาเด้อสิริพรอภัยพงศ์นี่ก็ได้นะครับเสียงเรามันคืออ่อนนะนักร้องสาวเสียงอ่อนสิริพรอำไพพงศ์กับเจ็บที่จริงใจฝากเป็นกำลังใจกับสุขุสุคนนะครับเด้อพี่น้องแฟนเพลงพระราการอยู่ทั้งใดก็แล้วแต่ก็ขอให้มีความสุขหลายๆกับการฟังเพลงครับพี่น้องครับไปขอบคุณโอ้ยสิไปขอบคุณหยังเบิดพอแฮงล่ะครับสปอนเซอร์เฮาเฮาเบิดแล้วมีแต่สิไปร้องเพลงให้ท่านประธานฟังตัวบัดนี้นะครับ นะครับเพลงหยังแน่ล่ะครับผมโอ้ยเยอะแยะมากมายไปฟังเพลงพาเขามาผืนเก่าซะก่อนจากนะครับผู้บ่าวเลวตะผู้ลูบล้อล้อถือโอกาสฝากไปหาแม่นางซอย15นะครับผมหรือว่าที่เป็นนะครับแม่สูหรือว่าที่เป็นคุณแม่เสริมคุณแม่ล้านน้องนดแน่เด้อนะครับพร้อมกับคุณพ่ออำนาจกับคุณแม่สีน้ำแน่นะครับก็ขอขอบพระคุณอย่างมากมายกายกองกระกันที่เกียรติตามรับฟังพร้อมกับทีมงานพ่อเคนนะครับทีมงานพ่อเคนนี่กะนะครับจากเพชรพลคำคอมโบ้พูดละครับผม

0: ขาวมาผืนเก่าของอายเปื้อนคราบเหงื่อใครเปื้อนกลิ่นอายหนุ่มนายื่นให้สาวเช็ดน้ำตามนเจ็ดร้อยมนจากคนลืมลา
1: ตรวจมะเร็งของคุณออก
0: ดนตรีอันนี้ขึ้นมาแล้วเขากระตังเงาตัวครับพี่น้องเนี่ยเอ้าเงาครับพี่น้องครับ

0: ฮึบฮึบฮึบจ้ะฟังเถิดฟังเรื่องคำคันฟังเถิดฟังเรื่องคำคันเต้ยเป็นคนลำให้เพลิดเพลินเรื่องนี้ไหมใช้เงินแล้วไปเรื่องบังเอิญเสียจริงๆอ่ะเรื่องผู้ชายผู้หญิงจะได้รู้จริงรู้ดำรู้แดงตัณหาของใครจะแรงตัณหาของใครจะแรงไม่ใช่เรื่องแต่งเรื่องนี้จริงๆและไม่ใช่เรื่องแต่งกับเรื่องนี้จริงๆอย่าได้ทำเฉยนิ่งขอโทษผู้หญิงเขาไว้สากรเขาเป็นปลาเป็ดอ่อนก่อนสิฟังเรื่องนี้ญาติข้าผู้แต่งก่อนมันเป็นเรื่องสะท้อนให้เห็นบอนความจริงว่าผู้หญิงกับชายว่าผู้ใดมักแนวนั้นมาฟังกันเดี๋ยวนี้สองสามนาทีสิหูกระจ่างผมสีลำกลางๆบอกเขาพุ่นออกพี่มาฟังเรื่องป่าพ่อเพียงเราไปนาดูมือก็บักพริกพักผ้ามีหลายแนวในสวนพวกบักเขือหำมาบ่จักจ่าจักหวานนั้นพักเชี่ยทั้งหอมบัวหลักษาควายสางัวหลักษาคนกระแบนบูนันสิมาเขาแม่นลักร้อยหน่อยกะสาวแม่ห้างกับพันยางผ่านหัวหน้ามาหัวสวนแวบับหลักบักแต่งของเรานั้นบักเขือยาวกับปนันติดเอาใส่กะตาบ่าพ่อเพียงจอบพ่อเตี๋ยวเหลืองบ่ให้หนีไปน้ำกันเดี๋ยวนี้ถึงยันพอกำนั้นสาวแก่หันขี่ม้ามองบอกป้ายอมยอมแล้วไปบ่ไปนำแล้วอายแท้บ้านเพิ่นสีสาบ่าวพ่อเพียงเล่าทืนดึงหนาวกะบ่ไปขันจังสันกะให้อายพ่อเพียงนอนนำบ่ไปเฮือนกำนั้นกะสร้างตามดอกขันใดดอกขันใดเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วงวยแต่ไหนมาแย่งพับบับพับบับเขาแต่หัวแต่สวนเขาแต่ว่าเป็นผู้ร้ายเป็นเจ้าของงวยเจ้าของควยเนี่ยปล่อยมาหากินแต่บักพริกบักเขือข่อยโอ้ยระเบิดตัวนข่อยผู้ตักน้ำหาบเนี่ยกระโพดกระโพยได้มันคือบ่มีหนังสติกในมือนี่คือเปล่าหนังสติกมาถึงยิงบางดากวะนี่เฮ้อ้าวอ้าวอ้าวอ้าววางงัววางควยจากไหนคือบ้านท้ายบ้านเปิงเซิงจังสันมันแมนบ่ล่ะคือมุบไม้มุบไม้แต่นี้ไปเบิ่งใกล้ๆกันนะอ้าวหยุดอย่าติ่งคิงอย่ากระดุกกระดิกอยู่ซื่อๆอยู่ซื่อๆไปเลยคอยบ่ยอมคอยบ่ยอมมาหาเราพี่บักเขือคอยนี่โอ้ยมาหมักง่ายแท้หาอยู่หากินจังซี่มันก็โว้ยไปเฮือนพอกับนั้นก็ให้เพิ่นสั่งเพิ่นสอนก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็น่ะเฮ้อโอ้ยบ่เพียงเจ้าจะว่าจังซั่นจังซี่โถเจ้าจะเอาคอยขึ้นเฮือนพอกับนั้นเลยคอยอยากอายแท้บ้านเพิ่นติซาอยากอายก็สิเฮ็ดจังได๋เจ้าก็จะมันหมักง่ายเนาะสิเอิ้นขอจักหน่อยกับบ่เอิ้นละมุบไม้บุบไม้อยู่ขอกับบ่ว่าไปดิอันนี้ละมาลักอยู่ละกินจังสิมันก็บ่คือ
1: เอากะแล้วตนคอยได้เป็นหยังครับบ่มีผู้ใดหาสู้กินเอาจังซี่ซะ
0: เจ้าสิให้ข่อยเฮ็ดจังได๋อีกขอกับเบิดความสิเว้าเด้อบัดนี
1: ้เอาแบบว่า
0: โอ้ยเว้ามาแน่แต่ขอหิวข้าวขออยากฟ้าเมื่อกินข้าว
1: อันนอนน้ําข่อยมาแล้วมา
0: ตัวไอ้สิมาเว้าง่ายแต่ข่อยบ่ได้มักแนวมุนอันเด้นี่เฮ้อโอ้ยบ่
1: เฮ้ยพ่อเพียงซอยคอยในนะเอาไม่แล้วมันทั่วรถได้เป็นยังเอาง่ายๆนี่แหละ
0: เออขึ้นไปขึ้นมากก็ดีขึ้นกันนี่แหละเนาะไปไปสันหัวสวนหัวสวนหัวสวนเฮ้ยบ่าวพ่อเพียงฟาดเอาสาจนว่ามืดพุ่นลาวลงสาวว่าแม่นตายหอดมือลุ้นยังง่ายมาอีกบ่ไปใส่เข้าในสวนตามเคยบ่าวพ่อเพียงเบิดความตกลงเอาคือวันนี้สาธิเราไอ้พ่อเพียงสาธิเราไอ้พ่อเพียงเปล่าพ่อเพียงนั้นปากบ่ได้มือไม่กระแบนจ้องฟ้าบัดบะฮอดมือหน้ากะมาอีกสีตายเป็นบ่าวพ่อเพียงเดี๋ยวเห็นสันหัวลาวยานบ่หันลงไปเบาเอาข้าไหมอีกคือเก่ามีแต่ว่าเก็บเอาเก็บเอาเก็บเก็บเอาจ้องอยู่เถียงเสียงสีเบากะบ่มี
1: นี่มันหลักปักพี่ปักคือไอ้พ่อเพียงเคยจังผิดสังเกตเนี่ยก็บ่มีผู้ใดอยู่เฝ้าสัวเฝ้าสวนเนาะนี่เนาะโอ้ยตั้งใจว่าสิมันหลักปักพี่ปักคือให้เราได้ไหมจัก 2-3 เทื่อก็นะเราอยู่บ่เนาะเอิ้นถามก็ได้ไอ้พ่อเพียงไอ้พ่อเพียงเจ้าอยู่บ
2: ่โอ้ยมาดูพะโล้พะงานเถอะเนาะเนาะยามเก่าวำโอ้ยน้อยลงกินกาโอ้ย
1: คอยมาแล้วพ่อพี่พ่อเขือเจ้าจะมาไหมคอยได้เป็นยัง
2: โอ้ย
1: ไอ้พ่อเพียงไหมเจ้าบ่ไหวแล้วอีลาเอ้ยโอ้ยมาดูพอด มันบ่มีแห้งสิไหมเจ้าดอกแห้งยังก็บ่มีโอ้ยหันใจก็บ่ทั่วท้องยามลงคันใดก็ได้ตุดลูดลงเอาบ่ได้ลงเทื่อละคันคือยังเทื่อข่อยเมื่อยหลายอยากได้หยังก็เก็บบ่รถได้ล่ะเด้อบ่ต้องมาบอกข่อยดอกโอ้ยหันเจ้าละตนคอยกะหาหังบ่แดงมาจักซี่หาหังแน่ตายหันใจบ่ทั่วท้องแล้วบ่นี
0: ่บ่มีแห้งสิไหมเจ้าเอาเลยเอาเลยเอาเลยบ่ต้องห่วงสาวแม่หังเลยหลวงมาเก็บเอาละแม่นสู่มือบ่ขอซ้ำซ้ำพอเพียงนั้นละนาคนเฮานี่นาละนาคนเฮานี่นาจำไว้แน่คันไผบ่ฮู้แห้งมาดูคันใหม่แนวนี้จักให้จักดีคิดเอาเด้อคิดเอาเด
1: ้อโอ้ยมาคือเมื่อยคักเมื่อยแน่แท้ลาบจำเราคอยก็ได้บ่ไหมจักเถื่อจำว่ามันตอนแมวแล้วบัดนี้บ่ไหวเราคอย
0: เอาเอานัวเว้านัวหัวมวนกันล่ะครับพี่น้องครับอย่าถือสาหาความเวลาเท่าไหร่นะครับผม 12:46 นาทียังพอมีเพิ่มเติมผลงานเพลงเข้ามาได้ครับ06525615580652561558แนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้ยังมีผลงานเพลงโทษผิดหรือว่าคิดฮอดครับพี่น้องครับฝากไปเป็นกำลังใจกับพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการสู้ขู่สุคนนะครับเด้อนะครับอยากฟังเพลงก็แนะนำเข้ามาได้นะครับกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมสวัสดีครับผม
3: สวัสดีจ้า
0: ผมครับผม
3: คิดฮอดทุกคนเนี่ยจ้าคิดฮอดว่าพับยังล่ะ
0: เบ้ยมาหวานไปบ้างพี่น้องเอ้ย
3: คิดฮอดแห้งๆจ้า
0: ครับผม
3: ว่าแม่เสียไล่แน่จ้า
0: ครับผมคร
3: ับ พ่อนุ่นศึกษาแน่จ้า
0: โอเค
3: ไอ้คุณแม่มาหมาแน่จ้า
0: คร
3: ับ
0: ผม
3: ว่าชัยภูมิน้ำแน่จ้า
0: โอเคครับโอเคครับ
3: มวงหน้าน้ำแน่จ้า
0: โอเค
3: น้ำตาลหวานน้ำแน่จ้า
0: โอเคครับผม
3: จ้าไม่ใช่อีหวานมาเพราะ
0: เสีย ไปเสียบัน
3: ไปหา
0: ดังเหินดังเหินมาละเมื่อยครับพี่น้อง
3: สารหมานเอาเลยครับแม่
0: เอาแล้ว
3: เอาจักสองเทียซะเป็นอย่าง
0: ไปเพื่อนแล้วหันแล้วซะหันแล้วหันไรละไร
3: จ้าเอาไปบ่าวพ่อเพียงรูปรอๆแล้วจ้า
0: โอเคขอบคุณครับผม
3: สวัสดีจ้า
0: สว
3: ั
0: สดีครับสวัสดีครับไปฟังเพลงนำกันมวนๆล่ะครับพี่น้องครับรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีมีแต่ความมวลความซึ้งความโศกความเศร้าบ่ได้เขามาใกล้ความเสียใจอย่าได้เขามาแวให้พ่อแม่พี่น้องของผู้ขามีแต่ความสุขสุขภาพจิตสุขภาพใจแข็งแรงกันสู้ครูสู้คนค่อยๆ

0: ใหม่คอลเกตออฟติดไวท์วิตามิน
1: โทพิษหรือว่าขึ้นหอดผ่านพ้นไปล่ะครับพี่น้องครับกับช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีไปนะครับผมฟังอีกหนึ่งผลงานเพลงท้ายสุดจากพี่น้องทั้งหมู่8คำพระองค์ครับบอกว่าขึ้นหอดทุกคนพนาเอาขอบคุณหลายๆกันแล้วกันที่ยังขึ้นหอดพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงมุนม้วนนะครับจบเพลงนี้ก็ลำลาพาจากพี่น้องไปคือเก่าเหมือนเดิมแล้วครับไปทำธุระปะปังนะครับจ้างมาพ่อกันมืออื่นผู้ได้พี่น้องเด้อกับรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีครับดีเจพ่อเพียงมุ่งทับดีทั้งสถานีวิทยุแห่งนี้ครับฝากไปหานะครับผมนะครับเจสยาภูงามๆเนี่ยนะครับฝากไปหาน้องแอปเปิลน้ำเนี่ยฝากไปหาคุณแม่บัวไหลบานาไตคุณแม่หอมบัดดันไตน้ำเนี่ยครับฝากไปหาคุณแม่พันปีน้ำเด้อฝากไปหาคุณแม่น้อมพร้อมกับทีมงานคุณแม่หน่อยทางบ้านสีฐานพุทธคำนะครับฝากไปหาพี่น้องแฟนเพลงรายการทั้งพุทธคำคุณแม่ท้องร่อยน้ำเด้อทั้งฟังเชียงขวัญฝากไปหาคุณแม่มาม่าพร้อมครับผม
2: น้องนิดอุดรน้อง
1: ขอนแก่น

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: สวมง่ายใจสบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมือง2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร061-954-0862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่ง

0: รัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
0: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
1: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
3: ให้โสดให้มันให้มัน
4: เข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
2: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
4: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

กับติ๋งทวีห้าวัสดุติ๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อพีวีซีเสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีติ๋งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจติ๋งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: เปิดแล้วเปิดแล้ว
2: เฮ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
1: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
2: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
1: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
3: ทางออกไปอำเภอพนทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
1: โทร0801945318

帕辣披面法西汤，索雷帕辣披面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
0: ขวดเดียวไม่ว่าจะเป็นพลังจากกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังบัวทะเลิงม้ากระทืบโรงไปจนถึงกลุ่มโกรธที่คุ้นเคยโกสอโกรธเขมาโกรธหัวบัวโกรธเชียงและโกรธจุฬาลัมพาเหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งกำเนิดของตำรับยาโบราณสูตรดั้งเดิมที่เน้นเรื่องการบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตอย่างแท้จริงเซิร์นทีให้คุณพร้อมใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทุกวันเซิร์นทีเติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0438401122ย้ำค่ะ0438401122
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401122อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401122

ต้องได้ถังกับทั้งจานใส่จนมาคนมาหรือตัวนุ่งจันดวงมีผู้อีตู่ดอนวันไม่ต่อแปลงให้สิบพ่อได้กันเหตุนั่งมาครบเดือนเมียเก็บกองคุยมาหายซ้ำกับพ่อลูกมาตายสลองห่องคุยซ้ำกับเราหายจันต้องไปตายโอเคเกียนครั้งสังคือกันกับพี่น้องกะนิ่งโกอยู่ว่าเศร้าคิดต่อได้พ่อนางก็เป็นน้ำพ่อนอนก็เป็นเสียนหาบ้านเมียนที่งองกะโบ

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็นเงินเดือนเงินงาน
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
1: สี่มันต้องถอนจังสี่มันต้อง
2: เส้นถี่เป็นยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเส้นถี่รวบรวมสมุนไพรหลายชนิดไว้ในขวดเดียวกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวเถลิงม้ากระทืบโรงโกดสอโกดขมาวโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาส่วนผสมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจสำคัญนั่นคือช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเส้นถี่เพื่อให้คุณรู้สึกพร้อมสำหรับกิจกรรมในแต่ละวันดื่มเส้นถี่เป็นประจำนะคะเส้นถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร043840122ย้ำค่ะ043840122
0: คนเฮาพ่ออายุหลายขึ้นก็เป็นนั่นเป็นนี่เจ็บออดๆแอดๆร่างกายก็บ่ค่อยมีเฮียมีแห้งเลี้ยวแรงก็เริ่มทดถอยเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานจังซี่ก็โอ้ยเมื่อยเลี้ยวหอบไว้บ่กระชุ่มก็ช่วยบ่กระปี้กระเป๋าเฒ่าโอมากก็มีแต่แนวเป็นนั่นเป็นนี่ยังทํามาหากินอยู่คือเก่าคือเก่าเพราะว่าชีวิตของแต่ละคนที่เกิดมาความอยู่ดีกินดีความสุขสบายความร่ำรวยมันแตกต่างกันเด้บางคนบางครอบครัวนี่โอ้ยเฮ็ดเวียกมาแต่น้อยเท่าใหญ่เป็นกรรมกรแน่เฮ็ดงานก่อสร้างแน่ไถให้ไถนาค้ำเวียกค้ำงานค้ำครอบค้ำครัวบอกง่ายๆเฮ็ดสวนซื้อแนวคันครอบครัวเช่าให้เช่านางสิก็เอาหลังสู่ฟ้าเอานาสู่ดินละบาดนี่อ้าวเฮ็ดอยู่จังซั่นล่ะด้วยภาระด้วยหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นบ่ว่าสิเกิดอีหยังขึ้นก็ตามสร้างนะครับเฮาก็ต้องดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพร่างกายเจ้าของให้สม่ำเสมอให้เป็นคนสูงอายุที่มีคุณ

สำหรับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อพ่อปานใดดอกครับว่ามันสิเป็นจังได๋ย่ามกินแล้วบ่ท่านได้อยากให้เสื้อครับแต่ว่าอยากให้กินอยากให้กินอยากให้เปิดอกเปิดใจลองหามากินลองหามาทานเบิ่งว่ากินแล้วมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่กินแล้วมันสิเป็นคืออีพ่อแม่ผู้ที่เพิ่นกินมาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจหามากินหามาทานเบิ่งนะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทียาบำรุงร่างกายเซินทีเท่านั้นครับหรือว่าท่านใดที่มักดื่มมักสังสรรค์นะครับเกิดอาการเมาข้างตื่นเช้ามาเป็นทรงหลงเส้งเหลงเป็นบ่ซื่นบ่ซวงเป็นบ่ซื่นบ่ซางเป็นงึกๆงักๆให้ลองหามากินหามาทานเบิ่งนะครับสําหรับยาบํารุงร่างกายเซินทีนะครับยาบํารุงร่างกายเซินทีกินแล้วมันสิซวงวะคือผมเว้าเอกโซเล่เว้าบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจหามากินหามาทานเบิ่งนะครับสำหรับอีพอยแม่คุณผู้ฟังท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122บ่อยากเป็นสงหลงเสียงเหลงบ่อยากเป็นงึกงึกงักอยากซวงอยากสร้างอยากกระปรี้กระเป๋าอยากกระชับกระเฉงลองหามากินลองหามาทานเบิ่งครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทียาบำรุงร่างกายเซินทีเท่านั้นครับผม

0: ยาให้ความเหนื่อยล้ามาหยุดคุณคว้ายาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเซิร์นที150ซีซีปริมาณพอดีราคาประหยัดพร้อมให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังที่เหนือกว่าเซิร์นทีเติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0438401122ย้ำค่ะ0438401122
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็นเงินงง
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401122อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401122

ลูกสาวไปก็สูดทั้งความรู้นั่นบ่มีแล้วถ้ามันเป็นจังซี่ฉันสิเตียงสติให้ผู้ไปเรียนคิดแต่ทีกองกะตาเวทีนักศึกษาเอ่ยและน้องคือของพ่อพ่อแม่เฮาแล้วถ้าผู้พ่อปันมาถึงวันสุขลูกสิมาเด้อเมื่อวันเสาร์ให้เจ้าคิดแล้ววันอาทิตย์ลูกสิไปตั้งแต่ซอต้องไข่ต่อละแม่นแล้วทางผู้แม่ก็เลยจึงตั้งเขาไปเลยหาไม้ก่อนเลี้ยงหวนมาว่าสิได้เอาไม้น้อยมัดมีใส่แล้วเลยจำใจไปไกลจ่อยไม้เก็บก้อยสองร้อยบาทแล้วทางผู้แม่นุ่งผ้าขาดจะอยู่ได้เพียงเงินไว้ป้อนลูกสาวมีแล้วไหนก็พวกป่าเอาไปใส่เด็กพ่อกอดพ่อกอดเงินใส่ห้อไว้ในตรงเสื้อกะแลงดำหัวตะลันตะไม้ไก่ลง

ตาก้องทั้งต้นเสือบ่เอื้อเอาส่วนลูกสาวขวัญคบสู่ส่วนเอาอายไปเบิ่งนางพ่อแม่หวังให้เป็นผู้ต้องอ่านดูต้องไหวใจคนเงื่อนไก่เงื่อนไก่นั่นดู

0: ชีวิตทุกวันนี้ต้องใช้พลังงานเยอะร่างกายก็เหมือนเครื่องยนต์ที่ต้องการเชื้อเพลิงชั้นดีเซิร์นถี่เป็นยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซิร์นถี่รวบรวมสมุนไพรหลายชนิดไว้ในขวดเดียวกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวเถลิงม้ากระทืบโรงโกดสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาส่วนผสมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจสำคัญนั่นคือช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซิร์นถี่เพื่อให้คุณรู้สึกพร้อมสำหรับกิจกรรมในแต่ละวันดื่มเซิร์นถี่เป็นประจำนะคะเซิร์นถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0438401122ย้ำค่ะ0438401122
1: ถ้าสิเว้าไปแล้วนะครับยาบำรุงร่างกายตามท้องตลาดนี่ก็มีหลายมีหลายยี่ห้อมีหลายราคาแต่ละบริษัทกับโฆษณาสรรพคุณแตกต่างกันออกไปราคาก็แตกต่างกันออกไปนะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดนะครับมีแต่สมุนไพรที่คักๆมีแต่สมุนไพรหายากๆนะครับบ่ว่าสิเป็นกำลังข้างสารกำลังเสือคงกำลังวัวเถลิงโกดทั้งห่ามากระถือโล่งเปิดบ่ธรรมดานะครับสมุนไพรแต่ละตัวนี่มีแต่โตคักๆมีแต่แนวคักๆมีแต่แนวหายากๆราคาแพงๆโอ้ขันแสงอีพ่อไอแม่ให้คุณผู้ฟังทุกท่านนี่ไปหาขุดมารวบร่วมกันหาขุดมากินหาขุดมาทานเบิ่งนี่โอ้ปีนึงมันสิได้กินบ่ฮู้แล้วอีพ่อไอแม่นะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นผู้ใดที่เคยหามากินหามาทานนี่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันครับกินแล้วต้องกินอีกกินแล้วบอกต่อกินแล้วกินซ้ำนะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทียาบำรุงร่างกายเซินทีเท่านั้นพี่น้องขันตื่นเนี่ยมันเศร้าขึ้นมานะครับบอกระชุ่มกระช่วยบอกระชับกระเฉงเป็นทรงหลงเซ็งเหลงเป็นบอซืนบอซวงเป็นงึกงึกงักงักทุกครั้งที่มีอาการนะครับให้นึกถึงให้เฝ้าหานะครับยาบำรุงร่างกายเซินทียาบำรุงร่างกายเซินทีผมเอกโซเล่บอท่านอยากให้อีพอยแม่หรือว่าคุณผู้ฟังท่านใดเสือพ่อปนัยดอกนะครับแต่ว่าอยากให้กินอยากให้กินอยากให้เปิดอกเปิดใจร้องหามากินร้องหามาท่านเบิ่งกินแล้วมันสิเป็นจังไดกินแล้วมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่กินแล้วมันสิเป็นคืออีพ่อไอแม่ผู้ที่เพิ่นกินมาก่อนเว้าให้ฟังบ่ตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามอีพ่อไอแม่ออกเยี่ยมยามพี่น้องหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆจังหวัดนะครับตอบเป็นเสียงเดียวกันครับกินยาบำรุงร่างกายเสริมทีแล้วกินแล้วถึกอกถึกใจนะครับกินแล้วถึกถึกกินแล้วมักคักมักแห้งนะครับเพิ่นให้พี่น้องที่ใส่แรงงานนะครับพอได้กินยาบำรุงร่างกายเสริมทีเข้าไปแล้วนี่รู้สึกกระชุ่มกระช่วยกระชับกระเฉงกระปีกระเปากินเข่ากระแซบนอนกระลับดีดีนะครับสำหรับท่านไหนที่สินอนฝันเอาเลขนี่ยัดสะคืดว่าสิได้ฝันนะครับเพราะว่าหลับดีดีนะครับบ่ตื่นกลางดึกบ่ได้นอนสะดุ้งนอนผวาอีกต่อไปนะครับลองเบิ่งครับลองเบิ่งนะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพงนะครับสามารถหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปนะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทียาบำรุงร่างกายเซินทีเท่านั้นพี่น้องสำหรับพี่พ่อไอแม่คุณผู้ฟังท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401122อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401122อยากเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแบบมีความสุขอยากกระชุ่มกระช่วยอยากกระปรี้กระเป๋าอยากกระชับกระเฉงให้นึกถึงให้เฝ้าถามหายาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเท่านั้นครับผม

0: ไอ้บ้าเอ้ย
1: อดเอาเด้ออดฟังข้าถามอเสียงเมียงอดทนเอาได้ประโยชน์น้องแม่น้องเฮาคอยอดคอยหันมันสิได้ดอกตอนเขาใจซาซาจะได้พาดวงงามเด้อพี่น้องโมโหนี่สิพาตัวตกต่ำปากของเฮาเป็นท่ามาโนใจยึดไว้สินาแน่นนั่นแผ่นหินทุกสิ่งสิ้นมันขึ้นโยกับความเพียรเฮียนอันใดก็สำเร็จเกิดผลบันดลให้กินอันใดก็กินได้อย่าเกินผลเด้อลองเพียเด้อแม่เด้อประเดี๋ยวตกเก้าอี้สิเน่นหน้านั่นเพิ่งแพงคุ้มสำเร็จนั่นได้มันขึ้นโยกับความเพียรเฮียนดอลหรือท้อบอกกับพอกขยันดอกทั้งนั้นขั้นพวกเขากินน้อยบ่รอพังรอบมากแม่ผมเอ๋ยหากได้กินอยู่เรื่อยมันนั่นก็อยู่ดอน

ไอ้หลายหรือล่นรอบมากเลยเสียผลนี่แล้วสู่ความบอดคมทอนสิลบลายนอกายหอนป่านนอนขังไฟย่างมาร้องให้ออกแล้วอาน้องแม่น้องเสียได้ข้าวก่อนกี่หาได้นำบ่จนบาดตกอับแล้วจึงค่อนทุนกาดอกคืนหลังนี่แล้วน้ำตาพังแสนเสียได้คิดนายตลอดพ่อลมสมที่เฮาเราหาอะไรขันอดออมดันกินน้อยแม่พ่อเมื่อคอยจนถึงสมือสีกองขึ้นนันทอภูมิสมพ่อสาวคนยูเบาเทศนาเทศสั่งปุตตชนนั้นแห่งเดือสอนไว้กับบ่จำใกล้ท่าไรผัดแห่งลำลากกาดอกหนึ่งคนนี่แล้วอยากเห็นคนกินคนในบังอ้อถูกวันนี้ถ้าสีกินเศร้าข้ากำมาก่อนห่อนที่นางน้องพ่อน้องลาข้ายังกะแลนขึ้นน้ำมันสังหือมันแห้งจังอันนี้แบกคำเหมือนสิทำหยังกับกัวยานข้าสีน้ำไหลไข่เตะไข่เปลี่ยนไปพ่อได้กินสิบมือปัดทั้งไว้เพื่อบ่ตายมีโรคหลายกะว่าจนเป็นอาหายาคุ้มทั้งกำเนิดคนเกิดหลายผัดวานะให้หัวทั้งพร้อมดอกให้ส่วนมีตะผู้รัดส่วนบ่มีบานดอกทั้งกินนี่แล้วอึดทางเดินเนื่อนสางสิปลูกฟัง

เฮาคอยแก้คอยไล่มันสิได้ดอกตอนเขาเพิ่นยังว่าโอ้แน่นอเฮาแต่บุตรเพศสางสาแรมดอกหน้าแกนคาดแต่แทงขั้นแม่นั้นแต่ฝ่าสินีเป็นนั้นบ่ไปเพิ่นยังว่าคาดได้ข่าเอาพญามาเปลี่ยนบ่เอาแล้วขั้นบุญคาดได้ข่าขาไว้แห้งกระแบกแลนด้วยข้ามน้ำเหลืองย่อยจนคำเขาสิตรงอองแล้วมีพอเพียงด้ามไม่ต่ำเฮาอย่าเกินกว่าเนื้อนางเสมอตัวทอนั้นอย่าเกินก้าวนั้นกายสูงมัวน้ำพุ่งน้ำใส่กินหลายเลยมีทอดแม่พ่อเมื่อกินแต่พ่อเล็กหน่อยอย่ากินด้ามนั้นกลัวมีขันติอดทนกันกระทำเพียรนั่นไปก่อนสีทัฐะงามงานบำเพ็ญเพียรทุกคำเศร้าทั้งเขานั้นบ่กินพาพระอินทร์พันยังบายเอาไรพินสำสารนั้นมาแข่งงานหลายกะบ่ได้สิแข็งหลายกะบ่ได้เสมอดำนั้นสำกลางเป็นหนทางทุ่นเสนีเราเกี่ยได้คือวางขั้นกินหลายพันว่า

0: มาแล้วมาแล้วมาลอเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็นหนึ่ง
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

อันนี้ละพ่อแม่เอ้ยเมษายนไกลไปแล้วพฤษภาผัดมาต่อฝนตกลงจากจนใบหญ้ากระปงมาพวกชาวนาก็เตรียมไว้ทั้งไถกับขาดกันเสือกไว้สิไถดันว่าฮูดหน้าฟังเสียงจ้าคนเฒ่าสวยฮอดมื้ออื่น

สิบ่ดีท่านปีไหลข้างไปโขงเหี่ยวๆคือเกี่ยวพ่อเฒ่าจำบอกไว้ปีนั้นจังสิดีมาเต็มทีแต่ผู้หน้าไกลบ้านผัวเมียเดียวเลี้ยงลูกอ่อนตื่นขึ้นมาผัวไปก่อนไปไถนาขาดใบถาพ่อได้โจคืองานแม่บักหำอยู่บ้านก็เฝ้าตื่นคือกันเตรียมเอาฟืนมาดังไฟเป่าฟูทั้งฟูเสียงมีไฟควนกลุ่มในกลัวลูกหอมๆกระบองกล่อมเคี่ยวไว้เอาน้ำมาใส่ม้วยน้ำหวดแล้วเอาเข้ามาเศร้าสองมือจับหวดมาซุบหมอเสียงลูกอ้อให้ไว้ไว้ควยลูกเน่พ่อลูกรับเม่ผัดฝ่าวหาถ้วยพ้องจองตักประแดกใส่ถ้วยเกลือตื้มแถมน้ำสิใจไปหน้าเซ่พ่อบักคำไปแล้วเสียงเงื่อนไก่แซ่

องเดินมือนึงอุ้มลูกหน่อยฝ้าเล็งลงหน้าขวากับขวาทั้งโตกับผัดข้อยกินเขาเสร็จดีแล้วลงดำจะไหวไหวแขนหนูลูกหน่อยใบเสียงไห้กระสร้างมันมือเนียงคันตุ่มอยู่ในหน้าสวยไม้ไม้แดดเผาทั้งห่อนขอบอยากมีน้ำบานเศร้าหน้าจังหน้ากำหน้าดำดำเมนเศร้าหน้าเฮ็ดเลี้ยงพวกพี่น้องคนเฒ่าจังจะเดินคนจังเอิญว่ากระดูกสันหลังหันบ่มีเศร้าหน้าบ่ได้เป็นเมืองบ้านพ่อจักเสร็จดำแล้วตาเว้น

0: ผลงานเพลงของจินตลาพูนลาบนะคะฮักบ่าวอีสานไตค่ะพี่น้องจ๋าพี่จินตลาพูนลาบนะคะชื่อจริงก็คือท่องใบพูนลาบเกิดที่บ้านจานทุ่งตำบลสิงโคกอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดอาชีพนักร้องนักแสดงนะสำหรับพี่จินตลาพูนลาบแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะพี่น้องจ๋าผลงานเพลงสาวกันตรึมนะของไอ้ไผ่พงษ์สะท้อนนะนักร้องบ้านสางแต่ตำบลโพนงามอำเภอกุดชุ่มจังหวัดยะโสธรนะคะสำหรับไอ้ไผ่พงษ์สะท้อนนะคะนักร้องศิลปินชาวอีสานบ้านเฮาสาวบางปูกะน้ำเว้าน้ำจ่าสู่ฟังนะคะอย่าลืมดูแลร่างกายดูแลสุขภาพค่ะแล้วก็ถ้าเฮาดูแลตัวเองดีแล้วนะเฮาก็สามารถดูแลอีพ่ออีแม่เฮาได้ตัวแม่นบ่ล่ะอย่าให้เป็นนั่นเป็นนี่นะคะพี่น้องคะทุกมื้อนี้อาหารการกินกับปนสารพิษจักว่าอีหยังแน่พยาธิต่างๆนะแนวอยู่แนวกินเฮ็ดให้คนไข้ป่วยได้คือกันส่วนมากนี่แหละสาเหตุเลยนะคะแล้วก็อากาศแน่อีหยังต่างไร่รอมโตเฮาโจรขโมยผู้ร้ายอีหยังต่างหลายค่ะพี่น้องซุมื้อนี้แต่ว่าอีหยังก็ตามนาสู่เฮาดูแลตัวเองบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อดูแลตัวเองให้แข็งแรงทำงานได้นะกินข้าวแซ่บนอนหลับนะคะพี่น้องจ๋าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้ตัวนะคะเฮาเนี่ยใส่ร่างกายเฮาหาเงินแม่นบ่ถ้าร่างกายพังมาหาเงินบ่ได้นั่นล่ะหม่องลำบากมาทันทีนะโดยเฉพาะหัวหน้าครอบครัวนาผู้ที่กำลังหาเงินส่งลูกส่งหลานเรียนหาเงินค่าใส่ใจนั่นนี่นะพี่น้องคะถ้าเกิดเป็นหยังมานี่ยากคักยากแน่ยากเบิดเฮือนนะคะก็ดูแลตัวเองนะคะพี่น้องจ๋าเป็นนั่นเป็นนี่อย่าปล่อยไว้โดนนะถ้าเป็นน้อยอย่าปล่อยไว้มันเป็นหลายมันยากนะเสียเงินเสียท้องเสียเวลาเสียสุขภาพใจนะคะเซินที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเด้อพี่น้องเด้อขึ้นทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างสูตรเย็นค่ะรสชาติอร่อยดื่มง่ายนะคะพี่น้องคะสำหรับเซินที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนี่แหละนะสมุนไพรหลายอย่างเลยทีเดียวนะสมุนไพรแต่ละอย่างเนี่ยประโยชน์หลายทั้งนั้นนะคะบ่ว่าจะเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งนะกดสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรในตำนานทั้งนั้นเลยสมุนไพรที่อีพออีแม่ฮู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะสมุนไพรราคาแพงประโยชน์ก็เยอะนะคะเซินทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะคะพี่น้องจ๋าขายบ่แพงเด้ราคาหลัก10ราคาเบาๆนะใครก็ซื้อดื่มได้นะคะพี่น้องขากินตัวเนาะกินละกระบอกต่อๆกันไปน้ำนะเฮาสิได้บุญน้ำกันเด้พี่น้องค่ะเนี่ยอีพ่ออีแม่ก็สร้างซื้อไปหลายเลยตอนเนี่ยแนวล่ะจักว่าเป็นอีหยังในแต่ละมือเนาะกินโลดค่ะเซินทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตของเฮานี่ล่ะนะคะพี่น้องจ๋าโทรเข้ามาค่ะสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะสินค้าซื้อง่ายจ่ายคล่องดื่มดีขายดีค่ะ0968404750916840475ฟังสิ่งดีมีประโยชน์ฟังเพลงมวนๆก่อนค่ะ
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องอย่าบำรุงร่างกายสันทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงโกดทั้งหามากระทืบโล่ง
2: มันเป็น
1: ตื่นเศร้ามาเป็นทรงหลงเส้งเหลงเป็นงึกงึกงักงักเป็นบ่อซวงบ่อสางอย่าปล่อยให้ความอ่อนล้ากลายเป็นอุปสรรคของการทำงานมีอาการให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายสันทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายสันทีสูตรเย็นกินแล้วต้องกินอีกกินดีบอกต่อโทษ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

Sole Para Premium ฝาสีทอง Sole Para Premium ฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอโลฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475พาล่าพี่เมียฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: สองผัวเมียอยู่กันมาฮักหอมกันดีมาฮอดมือหนึ่งผู้ผัวเสียชีวิตลงตอนสิเอาล่องขึ้นเมนพ่นแบกล่องผัดผ้าล้มล่องบัดไปส้นกับกำแพงล่องเลยแตกสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นผู้ผัวฟื้นขึ้นชีพจากนั้นก็คล้องรักกันมาเป็นเวลา10ปีบาดนี้มาฮอดข้าวผู้เมียเสียชีวิตในตอนที่กำลังแบกล่องขึ้นเมนผู้ผัวก็คิดออกว่าขันล่องต่ำกำแพงแตกสิสามารถฟื้นขึ้นชีวิตมาได้อีก10ปีเล่าก็เลยห้องบอกพวกที่หามกะล่องอยู่ตลอดทางว่าระวังกำแพงระวังกำแพงพะนะย่านเมียฟื้นขึ้นมา
1: ฮะมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆๆอย่าถือคนบ้าอย่าซาคนเมาสันตัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเติงหัวเตินไปน้ำด้วยความคิดฮอดคิดถึงจากผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้หายคือเก่าเหมือนเดิมในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูเฮาเพื่อพี่น้องชาวสวนยางโดยเฉพาะจังใดก็ฟังไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเด้อปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่หาลังคนกะจากสิแก้ไขจังใดบ่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยก็คือเฮ็ดจังใดหนอจังสิได้นำยางหลายๆสิไปหาอีหยังมาใส่สิมีตัวใดที่สิเฮ็ดให้นำยางมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดเคยกีดปกติ7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปวาสันเถาะคันอยากได้จักสองมีดสามมีดเต็มกระโปบ่ละโซเลพาลาพีเมียมแม่นหยังละพี่เมียมฮาลังคนอาจสิสงสัยพี่เมียมนี่ละคือโตสำคัญเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าโซเลพาลาพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะเฮ็ดให้หากหลายหากแข็งแรงดึงอาหารมาได้ได้หลายปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าสิเบิดไปราดำราย่อยราชมพู่เนี่ยเจอโซ่เล่ผ้าล่าพี่เมียมเข้าไปเนี่ยเซ็ตคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลือกนิ่มสมานแผลเร็วโดยเฉพาะทอน้ำเลี้ยงสิกระตุ้นให้ปิดทอน้ำเลี้ยงได้เร็วบ่หายน้ำเลี้ยงไหลออกมาต้นจังสิบ่ส้มซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วโดยเฉพาะแผลใหม่ที่เฮากีดไปนี่เฮาใส่โซ่เล่ผ้าล่าพรีเมียมท่าเข้าไปนี่สังเกตว่าแผลสินิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบ่มีน้ำเลี้ยงไหลออกมาปนเพราะว่าโซเลพาล่าพี่เมียมนี่สิสมานแผลทอน้ำเลี้ยงให้หายเร็วบาดนี้น้ำยางกาสิมีคว่ำเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดหาลังคนเพิ่นไปซื้อสารแหล่งตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกทั้งน้ำยางทั้งน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกาสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มออนแอเดี๋ยวมีเชื้อราเดี๋ยวมีโรคและก็ตายโซเลพาล่าพี่เมียมแม่เอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งเฮาคนใส่ทั้งต้นยางทั้งสิ่งแวดล้อมเอาโซเลพาลาพี่เมียมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเด้อแม่เด้อ
0: 043840122
1: เฝ้าเอามาใส่เอามาใส่

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: ผู้เบาหมอหนึ่งเพิ่นบ่สบายเพิ่นเป็นโรคผู้หญิงนราวาสันทปายเพิ่นก็ไปหาหมอพอไปฮอดโรงพยาบาลเปิดให้หมอเบิ่งหมอเบิ่งบาดแผลแล้วก็บอกว่าโอ้โหไม่ไหวนะเนี่ยต้องตัดทิ้งพะนะพอเห็นหมอว่าจังสันก็ตกใจซะแล้วฟ้าวนี้เมื่อบ้านบ่ให้หมอตัดพอเมื่อฮอดบ้านโมบ่ยามเพิ่นก็เว้าให้โมฟังโมก็ว่าโหถึงขนาดตัดเลยบ่เป็นหยังโตบ่ไปเอายากับพะยายอมมากินหมอเดียวหายพะนะมูว่าเพิ่นก็เลยไปหาพะยายอมพร้อมด้วยความหวังพ่อพะยายอมเห็นแผลแล้วก็บอกว่าบ่ไว้หมอสมัยนี้เอ๊ะอะก็สิตัดสิตัดพ่อได้ยินว่าจังสั่นเพิ่นก็ดีใจแสดงว่าของผมบ่ต้องตัดแม่นบ่ครับพะนะโอ้ยบ่ต้องตัดดอกปล่อยไว้จังสี่จังน้อยมันก็หลุดออกไปเองพะนะ
1: อ้าวมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้เฮ้เฮ้ว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตะหัวเตินกันไปน้ำมันจังสิเพลินจังสิบ่เมื่อยม้วนกันในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวฟังกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อเอาแนวดีๆมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางห้าวซึ่งกะฮาลังคนกะจักสิแก้ปัญหาโดยวิธีใดนำยางไหลบ่ค่อยดีจักนำยางจักนำเลียงไหลออกมาเฮ็ดให้นำยางบ่มีความเข้มข้นอ้าวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองปัญหาเรื่องเปลือกแข็งกรีดยากต้องกีดเกตมีด8มีดจังสิเต็มกระโปะ2มีดเต็มกระโปะสิทำนาทีขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีสันตัวที่สำคัญบ่เฮ็ดให้ต้นส้มบ่ว่าสิเป็นเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปเซตบาสบอว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเงาเนาหน้ายางตายหนึ่งมู่เนี่ยโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่สองมีดเต็มกระโปนี่บ่แม่นว่าบาสีทนยกเมฆเว้าเองเด้เห็นกับตาเจ้าของจังกล้าเว้าพี่น้องที่เอามาใส่แล้วก็ตั้งยืนยันว่าสุดยอดและก็บ่เฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงที่สำคัญก็คือขยายทอน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกได้น้ำยางหลายและก็ปลอดภัยต่อคนเฮาผู้ใส่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวจังใดกับเฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อเอามาใส่เอามาใส่มีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร์
0: 0438401222
1: เก็บเงินปลายทางสำหรับพี่น้องร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายกะกลิ้งกลางกันเข้ามา

ซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางมาอุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียวฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: การสื่อสารของคนเฮาเนี่ยสมัยสมอนี่สังเกตเวลาเฮาเบิ่งทีวีน่ะนะอยู่มุมจอเพิ่นสิมีคนมาเฮ็ดภาษาใบ้อยู่สำหรับคนที่เป็นใบ้บ่ว่าสิเว้าบ่ได้หรือว่าหูหนวกละก็คือผู้บ่าวกับผู้สาวคู่หนึ่งเพิ่นสิแต่งงานกันผู้บ่าวก็สิสร้างเซอร์ไพรส์ให้ผู้สาวผู้สาวบัดเอาโมไปนำว่าซั่นฮะผู้สาวก็ยืนเว้ากับโมอยู่ผู้บ่าวคันสิบอกต่อหน้าก็ย่านบ่เซอร์ไพรส์หรือว่าย่านผู้สาวนี่อยากอายโมเพิ่นก็เลยยังอ้อมไปข้างหน้าผู้สาวแต่ว่าไก่เติบว่าควักมือไว้ไว้พ่อผู้สาวแน่มมาหาเพิ่นก็ยกมือขึ้นเอานิ้วซี่ก็นี่ป้องเฮ็ดเป็นวงกลมแล้วก็เอานิ้วซี่อีกข้างนึงยัดวึบเข้าไปว่าซั่นฮะตอนนั้นละฝ่ายผู้สาวสูญเลือดขึ้นหน้าแดงจึงคึงย่างเข้าไปหาผู้บ่าวตบหน้าผู้บ่าวเพี้ยรถผู้บ่าวก็ถามว่าเอ้าตบหน้าข่อยเฮ็ดหยังเจ้าเฮ็ดอีหยังว่าหั่นว่าซั่นว่าผู้สาวว่าเอ้าข่อยสิส่วนเจ้ามาซื้อแหวนมันว่าซั่นเอ้าซื้อแหวนมันต้องเฮ็ดจังซี่ติพะนะสู้ว่าเจ้าสิซื้อนาฬิกาเจ้าสิบ่เฮ็ดจังซี่ติว่าซั่นว่าเมื่อข้างซ้ายเพิ่นก็เอานิโป้ก็มีสี่เฮ็ดวงกลมว่าสันเถาะแล้วก็เอากำปั้นทั้งเข้าไปนะนะ
1: เอาหมุนม้วนผ่านกันไปก็ว่าไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวก็ส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนอย่างห้าวควรสิต้องฟังเอาเขากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮห้าภาษาไทยบ้านโดยบ่าวสีทนคนผู้หายผู้นี่ละบ่าวสิเฮ็ดอีหยังอยู่กะแล้วแต่กำลังสิตำบักฮูงลกผมงอกนอนเวนสมหัวเว้าพื้นโคนฟังได้เบิดเฮ้ๆๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อฮอร์โมนท่านายางเคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปะโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทอง2มีดเท่านั้นเต็มกระโปะรู้ว่าสิมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราราดำราย้อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าโดยปัญหาที่พี่น้องพ่ออยู่กันเป็นประจำได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่ไหลพ่อกับปิดกับปอยต้นยางส้มเปลือกแข็งกีดยากเชื้อรารบกวนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเด้อเรื่องเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปนี่เซ็ตบอสบ่มีเหลือไม่มีสารตกค้าง

ไพ่กับผู้เฮาทรายและก็สิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวโดยเฉพาะปัญหารวงได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่น้ำเลี้ยงหลายโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเปิกนิ่มกีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกต้นยางบ่ซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงอ้าวอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีพร้อมจังใดกับฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อติดต่อขม่าที่เบอร์043840122มีเก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามา

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: แม่กับลูกสาวอยู่น้ำกัน2คนผู้แม่เป็นห่วงลูกหลายว่าซั่นเถาะพอลูกกำลังเป็นสาวผัวนั่นเสียชีวิตไปโดนแล้วมีอยู่มือหนึ่งมีผู้บ่าวมาจีบลูกสาวผู้แม่ก็สอนลูกสาวไว้เพื่อเป็นการป้องกันย่านลูกสาวถูกลวนลามบอกเป็นรหัสไว้เพื่อสิออกมาซอยลูกสาวได้ว่าซั่นเถาะถ้าหากว่าผู้ชายเขาจับมือให้เว้าว่าสมถ้าหากว่าผู้ชายกอดให้บอกว่าแอปเปิ้ลถ้าเขาจับนมให้ว่าบักสีดาถ้าเขาหอมแก้มให้บอกว่าบักม่วงถ้าเขาจับอันนั้นให้บอกว่าแตงโมถ้าเห็นของผู้ชายให้บอกว่ากล้วยว่าสั้นถึงขันว่าเขาสิข่มขืนให้บอกว่าบักฮุ้งและผู้แม่ก็ขึ้นไปนอนสั้น2ปล่อยให้ลูกสาวนั่งเว้ากับผู้บ่าวอยู่สั้น1ผู้แม่ก็เอียงหูฟังอยู่โดนเติบได้ยินเสียงลูกสาวว่าผลละไม่ร่วมผลละไม่ร่วมพะนะ
1: ผ่านไปเบาโน่หัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอะสมมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสิทนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดมีน้ำซ้ำน้ำเลี้ยงไหลออกมาหลายๆนี่ล่ะสิเฮ็ดให้ต้นส้มโดนไปโดนไปกะตายไปก่อนเวลาอันควรปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งกะชั่วราราย่อยแน่ราดำแน่ราชมพูแน่เปลือกเน่าเงาเน่าล้ามไปหอดหากเน่านี่อันตรายโซเลพาราพรีเมียมกำจัดเชื้อราได้คักคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของโซเลพาราพรีเมียมเฮ็ดให้หากใหญ่หากแข็งหากดกดึงอาหารมาใส่ได้หลายต้นกะสิใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายสันตัวสิซอยสมานแผลบ่ว่าสิเป็นแผลเก่าแผลใหม่สมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมูลเอเลยางกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใส่งานยืนยาว
0: โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อ
1: เอาใส่ก่อนรวยก่อนหมายเลขโทรศัพท์เนอะแม่เด้อ
0: 043840122
1: ฝ้าโทรฝ้าโทร

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

แค่คู่หูกันอยู่สองคนกำลังเป็นบ่าวชะเถาะเพิ่นก็ไปเที่ยวบัวละในตะวันแดงบัวละเพราะลาดเลิกเนาะเพิ่นก็ออบเด็กไปซะแล้วตามภาษาคนนมล่ะวะมาแล้วมันก็ต้องครบทุกอย่างวะสันเถาะต่างคนก็ต่างได้ไปผู้ละคนวะก็ไปเปิดรีสอร์ทอยู่ติดกันห้องติดกันวะสันเถาะหมอคนแรกเสียหายเฮ็ดจังไดก็บ่สู่เนียงจังไดก็บ่ลุกปกจังไดก็บ่ตื่นมัดคืนจนว่าย่อมซื่อๆพ่อฮู้ว่าจะของบ่ได้เพิ่นก็เอาหูแนบฝาว่าฟังหมู่ก็ได้ยินเสียง1 2 3เฮ้ย1 2 3เฮ้ยบัดคืนหมอนั่นก็ได้เพิ่นก็อ่อนซ่อนหมู่นะเทกหัวเจ้าของปอกโลดบ่มีปัญญาว่าซั่นว่าอิจฉาหมู่ในใจว่าพอตื่นเนี่ยเมื่อเช้ามาพ่อนากันเพิ่นก็ถามกันเนาะหมอหนึ่งถามเป็นจังไดเฮ้ยแจ่มบ่พะนะหมอนี่ก็ตอบว่าโอ้ยมันสิจอกสิแจ่มมาตะสายทุกอย่างได้บัดบัดสิเอาซะแท้แต่บ่สู่พะนะใครอยู่ดอกตอเอิบอับเอิบอับอยู่เบิดขึ้นเฮานี่ติขายหน้าขายตาว่าซั่นเว้าให้หมู่ฟังหมอนั่นก็เลยตอบคืนโอ้ยซ้ำนั่นบ่เป็นตาขายหน้าขายตาดอกเฮ้ยว่าซั่นเฮานี่ติขึ้นเตียงบ่ได้บัดขึ้นพะนะว่าได้1 2 3อึบ1 2 3อึบนี่มันโดดขึ้นเตียงเฮาล่ะมันว่า1 2 3สู้1 2 3สู้นะ

0: ไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้ยาสาซีเรียดคักหลายคอยเป็นคอยปลายเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เฒ่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ฮ่าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หาย
1: แวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
0: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
1: เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมื่อนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ฮะลองค้นหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกัน
0: กีดย่ำใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปอยนี
1: ่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียม
0: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืน
1: รักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท่าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมโมนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มขันปล่อยไว้โดนกระทึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพูดแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
0: โซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกระบอส้มนอกจากนั้นกระจิตทำนาทีขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
1: กะสิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางกะสิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
0: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดกะเกรงกลางเข้ามา0 4 38 4 0 1 2 2รู้ว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายกับติดต่อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

มีหญิงสาวอยู่ผู้หนึ่งอายุประมาณ30กว่าๆนี่ล่ะแต่ว่าบ่ทันมีผัวออดอยากปากแห่งวาสันทะทรัพย์สมบัติก็มีอยู่หลาย10ล้านคิดอยากมีคู่เฮ็ดจังไดก็บ่ได้จักเที่ยเพิ่นก็เลยลงประกาศทางเฟซบุ๊กว่าต้องการมีครูวาสันทะแต่ว่ามีขอแม่คนที่สิมาสมัครต้องมีคุณสมบัติครบ3อย่าง1ก็คือเวลาแต่งงานอยู่น้ำกันเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วถ้าหากว่าทะเลาะเบาะแว้งห้ามลงไม้ลงมือต้องบ่มีการตบตีนะข้อที่2ถ้าหากว่าเวลาทะเลาะเบาะแว้งกันก็ให้อดทนห้ามย่างหนีจากเธอไปใส่นะข้อที่3ข้อนี้สำคัญต้องมีอวัยวะเพศที่พอสมควรนะหลังจากที่ลงประกาศไปแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้ยินเสียงข้อประตูหน้าห้องเป้าเป้าเป้าสนั่นวันไหวเลยว่าสันทะท่านก็เปิดประตูแอดออกมาก็เห็นชายพิการผู้หนึ่งนั่งกอดจออยู่ท่านก็เลยถามว่ามีอย่างให้ซอยบ่คะคะนะคนพิการนั่นก็บอกว่าโอ้ยผมก็มาตามประกาศนั่นละคะนะในใจแล้วก็นึกสมเพชว่าเบิ่งสภาพแล้วก็พิการอยู่แล้วและคุณสมบัติสิมีครบได้จังใดพะนะแล้วคิดนั่นแล้วก็เลยถามไปเพื่อเป็นพิธีว่าและเจ้ามีคุณสมบัติครบบ่ข้อที่1ถ้าอยู่กันแล้วเวลาทะเลาะกันห้ามตบตีฉันหมอนั่นก็ตอบว่าผมแขนด่วนผมตบตีคุณนายบ่ได้ดอกว่าซั่นข้อที่2คันเวลาเฮาทะเลาะกันห้ามย่างหนีจากฉันต้องโยเป็นผัวเป็นเมียกันจนเฒ่าจนแก่หมอนั่นก็เลยตอบว่าผมขาด่วนผมย่างหนีจากคุณนายบ่ได้ดอกว่าซั่นข้อที่3เด้เจ้ามีบ่ต้องมีอวัยวะเพศที่พอสมควรหมอนั่นก็เลยตอบว่าคุณนายคิดเบิ่งเอาเองกันแล้วกันผมแขนด่วนขาด่วนและเคาะประตูดังสนั่นวันไหววังหันผมเอาอีหยังเคาะพนา

ตากันไปสละทะลึ่งตึงตังไปพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ฮะจังไดกะอยู่เป็นโมกันเด้อแม่เด้อห้ามเปิดคลื่นหนีใครเปิดคลื่นหนีคนนั้นเป็นหนอนเฮ้ฮะมวนกันอยู่มองนี้ละโดยเฉพาะอีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังบาวสีทนสิได้นำปัญหาเกี่ยวกับสวนยางต้นยางและกับวิธีแก้ลงทุนน้อยแต่ได้ผลคุ้มค่าฮะจังใดกะฟังเป็นมูกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางควรจะฟังเมื่อนี้บาวสีทนมีของดีของเด็ดที่มูเฮาจำเป็นต้องเอามาใส่เพื่อแก้ปัญหาของต้นยางของเฮาโดยเฉพาะพี่น้องที่เจอปัญหาเปียกเน่าเปียกแข็งกีดยากกีดแล้วน้ำยางกระบอกออกมาตามสมควรออกกระปิดกระปล่อยมีน้ำซ้ำเชื่อราเชื่อราโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเพิ่มปริมาณน้ำยางให้ได้หลายเขินปกติเคยกีด7มีด8มีดโซเล่ผ้าราพี่เมียม2มีดบ่เกิน3มีดเต็มถ้วยซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วสังเกตว่าแผลสินิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพถ้าลังคนเพิ่นไปซื้อสารแรงตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกทั้งน้ำยางทั้งน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอและก็ตายโซเล่ผ้าราพี่เมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งคนใส่ทั้งต้นยางและก็สิ่งแวดล้อมน้ำโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอาอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นได้มาตรฐานต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อมีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร์0438401222เก็บเงินปลายทางอีพ่ออีแม่ร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่าย

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้น

ในผ่าน3คนเพิ่นเข้าไปล่าสัตว์ในป่าปกติก็บ่ไปไกลดอกล่ะวะแต่แม่มื้อนี้เพิ่นไปไกลแน่จักหน่อยอยากได้สัตว์ตัวใหญ่ๆหลงเข้าไปในอาณาเขตของโจรป่าว่าซั่นเถาะโจรก็จับไว้ซะแล้วในผ่าน3คนน่ะก็อ้อนวอนโอ้ยอย่าเฮ็ดหยังผมเลยว่าซั่นว่าหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าดอกให้ผมเฮ็ดอีหยังก็ได้ว่าซั่นว่าวันน่ะโจรก็เลยบอกว่าขะสั้นโมเจ้าไปหาผลไม้มาผู้ละ10หน่วยคนแรกได้ลำไยมา10หน่วยวันน่ะโจรก็เลยบอกว่าเอาลำไยยัดดากมันให้หมดว่าซั่นว่าก็เลยจัดการเอาลำไยยัดดากไป10หน่วยแล้วก็ปล่อยไปคนที่2ได้บักม่วงมา10หน่วยวันน่ะโจรก็บอกว่าเอาบักม่วงยัดดากมันให้หมดว่าซั่นว่าลูกน้องก็จัดการเอาบักม่วงยัดดากนายพันคนที่2ทรมานแป๋ตายว่าซั่นเถาะยัดไปฮอดลูกที่9เหลียวไปเห็นหมู่หัวน้ำตาแตกน้ำตาแตนนายพันคนที่3หิวทุเรียนมา10หน่วย

ผ่านไปกะทะลึ่งตึงตังไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเห็ดเวียกไปน้ำหัวเตอะหัวเตินไปน้ำจังสิบ่เมื่อยกะยะไปเคร่งเครียดยะซี่เรียดอีหยังหลายหน้าตากะจังสิบ่เหี่ยวผมจังสิบ่งอกเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้อ้าวมวนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านคือเก่าเด้อแม่เด้อโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ลาแวะอยู่กันเป็นประจำ

0: คาราบาวมีคนหนึ่งเป็นครูผมครับเป็นครูผมด้วยเป็นครูและเป็นพี่แล้วก็เป็นผู้มีพระคุณของผมนะครับชีวิตผมนี่มีนอกจากพี่หงาคาราวานแล้วก็มีเขาเป็นผู้มีพระคุณในอาชีพของผมนะครับปรบมือให้พี่เล็กคาราบาวเลยครับแล้วก็เพลงที่จะร้องเพลงต่อไปนี้ก็จำเป็นเหลือเกินที่ต้องเชิญแกมาเล่นด้วยถ้าไม่งั้นก็ดูว่ามันไม่สบายใจกันนะครับเชิญพี่เล็กคาราบาวครับอดีตพระเอกหนังไทยเหมือนกันนะครับครับตอนนั้นผมอยู่ประมาณช่างกลปีหนึ่งพี่เล็กเป็นพระเอกหนังเรื่องหนึ่งซึ่งสมัยก่อนมีคุณสุภักษรกำกับไปรุ่นต้องไปดูนะครับเป็นพระเอกหนังคนเดียวในโลกนี้ตั้งแต่โลกนี้มีโลกขึ้นมานะครับเล่นหนังทั้งเรื่องหน้าตาหน้าเดียวตลอดนะครับ
1: รู้ไหมว่ามีคนมาติดต่อให้เล่นอีกหลายเรื่อง
0: ครับตลอดเวลาครับเชิญครับ

0: ขอบคุณมากครับขอบคุณคาราบาวครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ร้อยสามจุดห้าเมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ท่านผู้มีเกียรติครับในวาระที่คาราบาวจัดคอนเสิร์ต20ปีนะครับพวกเราเขียนเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งเหมือนกับเป็นเพลงที่บ่งบอกถึงความรู้สึกของคนที่มีอายุประมาณนี้นะครับ20นะครับ20เศษนะเสียงเพลงไม่มีวันตายครับเชิญ

0: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: คาราบาวมีคนหนึ่งเป็นครูผมครับเป็นครูผมด้วยเป็นครูและเป็นพี่แล้วก็เป็นผู้มีพระคุณของผมนะครับชีวิตผมนี่มีนอกจากพี่หงาคาราวานแล้วก็มีเขาเป็นผู้มีพระคุณในอาชีพของผมนะครับปรบมือให้พี่เล็กคาราบาวเลยครับแล้วก็เพลงที่จะร้องเพลงต่อไปนี้ก็จำเป็นเหลือเกินที่ต้องเชิญแกมาเล่นด้วยถ้าไม่งั้นก็ดูว่ามันไม่สบายใจกันนะครับเชิญพี่เล็กคาราบาวครับอดีตพระเอกหนังไทยเหมือนกันนะครับครับตอนนั้นผมอยู่ประมาณช่างกลปีหนึ่งพี่เล็กเป็นพระเอกหนังเรื่องหนึ่งซึ่งสมัยก่อนมีคุณสุภักษรกำกับมีไปรุ่นต้องไปดูนะครับเป็นพระเอกหนังคนเดียวในโลกนี้ตั้งแต่โลกนี้มีโลกขึ้นมานะครับเล่นหนังทั้งเรื่องหน้าตาหน้าเดียวตลอดนะครับ
2: รู้ไหมว่ามีคนมาติดต่อให้เล่นอีกหลายเรื่อง
1: ครับตลอดเวลาครับเชิญครับ

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ดินเดย์และกัดซ้อดินด้านข้างกำแพงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหลังประสบปัญหาชำรุดเสียหายบางส่วนบริเวณอาคารทางระบายน้ำจากการถูกกระแสน้ำกัดเซาะส่งผลให้น้ำไหลทะลักออกมาเป็นจำนวนมากโดยกล่าวว่าจากการตรวจสอบบริเวณจุดที่ถูกน้ำกัดเซาะพบว่าไม่มีการพังทลายของชั้นดินเพิ่มเติมและไม่มีน้ำไหลออกจากบริเวณที่ชำรุดแล้วจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าดำเนินการเร่งซ่อมแซมทันทีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำไหลล้นข้ามคันเขื่อนซึ่งขณะนี้ระดับน้ำและปริมาณน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยชั่วโมงละ2เซนติเมตรไม่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำล้นข้ามคันเขื่อนแล้วส่วนความเสียหายบริเวณข้างกำแพงได้นำวัสดุป้องกันการกัดเซาะเข้าวางตามแนวเพื่อระงับการกัดเซาะดินยืนยันว่าโครงสร้างหลักของตัวเขื่อนยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแกลงยังคงเฝ้าระวังเนื่องจากมีฝนตกลงมาเป็นระยะหากสภาพอากาศเริ่มเปิดคาดว่าวันพรุ่งนี้ปริมาณฝนจะลด

0: ลงและระดับน้ำจะค่อยๆลดลงตามลำดับนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรก
1: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกสำหรับการดูแลประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับเป็นพิเศษให้กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงโดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการช่วยเหลือนพศรแก้วคำรายงาน
0: กรุงเทพมหานครปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งศูนย์พักพิง234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับการทำงานโดยปรับระบบสายด่วน1669และ1555รองรับการแจ้งเหตุและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมตั้งศูนย์พักพิง234แห่งรองรับประชาชนแล้วกว่า 7,000 คนพร้อมประสานกองทัพสนับสนุนรถยกสูง GMC เพิ่มอีก15คันทำงานร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติการรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงเร่งตั้งครัวสนามและครัวกลางในพื้นที่วิกฤตพร้อมปรับการลำเลียงสิ่งของให้เข้าถึงชุมชนและพื้นที่ส่วนลึกมากขึ้นเช่นแฟลตเคหะและชุมชนร่มเกล้าเพื่อแก้ปัญหาของตกค้างไม่ถึงมือผู้ประสบภัยและยังคงเร่งสูบระบายน้ำต่อเนื่องเต็มกำลัง
2: คนกลุ่มแรกเลยที่เราติดต่อให้ทุกเขตทำก่อนเลยคือกลุ่มคนเปราะบางแล้วก็ปรับให้1669รับให้1555รับถ้าเป็นศูนย์พักพิงที่กรุงเทพมหานครเป็นคนเปิดตามโรงเรียนต่างๆตามศูนย์นั้นจะมี234ศูนย์ปัจจุบันนี้มีคนเช็คอินอยู่ประมาณ 6,000 กว่าคนเกือบ 7,000 คนปัญหาที่เราประสบมากที่สุดก็คือระดับน้ำมันสูงมากจริงๆตอนนี้รถที่ใช้ได้จะเป็น GMC ขนาดใหญ่สูงเท่ากับรถ GMC ของทหารถ้าเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ได้เข้ามาเรื่อยๆจากหน่วยงานต่างๆทั้งทหารทั้งกรมป้องกันเมื่อเช้านี้เช็คล่าสุดนะคะก็คือท่านผู้อำนวยการเขตในเขตที่ยังท่วมหนักอยู่มีความต้องการโดยรวมแล้วเนี่ยอีกสัก15คันนะคะตอนนี้ก็อรมน.ก็กำลังช่วยเราหาอยู่
0: กระทรวงคมนาคมประสานเรือท้องแบนส่งอาหารช่วยผู้ประสบภัยบริเวณเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปินายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าบางกะปิเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ร่วมจัดเตรียมและกระจายอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยบริษัทฮอนด้าสนับสนุนสถานที่จัดตั้งเป็นจุดกระจายอาหารก่อนนำส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยทั้งนี้พื้นที่แฟลตคลองจันทน์และพื้นที่อื่นในเขตบางกะปิมีความต้องการอาหารประมาณ 25,000 กล่องต่อมื้อขณะที่การลำเลียงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากระดับน้ำสูงและรถไม่สามารถเข้าถึงบางจุดได้โดยกระทรวงคมนาคมได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบนสำหรับนำอาหารเข้าไปส่งมอบให้ประชาชนในพื้นที่ที่รถเข้าไม่ถึงพร้อมให้การช่วยเหลือเป็นไปตามความต้องการของประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณชุมชนร่มเกล้าลาดกระบัง
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เร่งนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงขณะเดียวกันได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเรือและทรัพยากรจากหน่วยงานในสังกัดเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่พร้อมเพิ่มรถประกอบเลี้ยงเคลื่อนที่สนับสนุนภารกิจรวมเป็น5คันสามารถจัดทำอาหารกล่องได้ประมาณ 6,000 กล่องต่อวันเพื่อกระจายอาหารปรุงสุกให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยวันนี้รถประกอบเลี้ยงของกรมป่าไม้ได้เริ่มปฏิบัติงานแล้วทั้งการจัดทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่จัดหาอาหารได้ตามปกติสำหรับประชาชนในพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังณหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานหลักในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: ตำรวจนครบาลเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียจมน้ำบนผิวจราจรและจอดบนสะพานเพื่อคืนผิวจราจรให้แล้วเสร็จภายในวันพุธนี้พลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าได้ระดมรถยกและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งคืนผิวจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดเส้นทางให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้โดยเร็วเนื่องจากการสำรวจพบรถที่ต้องเร่งบริหารจัดการและเคลื่อนย้ายรวม385คันแบ่งเป็นรถจอดเสียและจมน้ำบนผิวจราจร185คันและรถประชาชนที่นำขึ้นจอดหนีน้ำบนสะพานและทางยกระดับ200คันโดยตำรวจนครบาลระดมรถยกเข้าปฏิบัติงาน66คันพร้อมได้รับการสนับสนุนรถสไลด์จากกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้านตำรวจนครบาลมักกะสันทยอยเคลื่อนย้ายรถที่ค้างบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่และบนสะพานคลองตันหลังระดับน้ำลดลงเพื่อเปิดเส้นทางสัญจร
4: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถานการณ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่หลังฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังขณะนี้ระดับน้ำลดลงเกือบหมดแล้วการสัญจรทั้งขาเข้าและขาออกสามารถทำได้ตามปกติเหลือเพียงบางจุดที่มีน้ำขังเล็กน้อยและผิวถนนเปียกแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางรถจักรยานยนต์สามารถสัญจรได้ด้วยขณะนี้ยังมีรถจอดเสียและรถที่จอดค้างกีดขวางเส้นทางบางส่วนภายในวันนี้จะเร่งนำรถบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทั้งขาเข้าและขาออกให้เรียบร้อยก่อนเคลื่อนกำลังไปดำเนินการบริเวณสะพานคลองตันซึ่งยังมีรถค้างอยู่จำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่นำรถที่เคลื่อนย้ายไปพักไว้2จุดหลักได้แก่บริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งเป็นเส้นทางคู่ขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่และสวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์สำหรับเจ้าของรถที่ยังไม่พบรถของตนสามารถติดต่อขอดูรถได้ที่สวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์พร้อมนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถไปติดต่อที่ฝ่ายจราจรสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ทางยกระดับดอนเมืองโทเวขยายเวลาเปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรีไปจนถึงวันพรุ่งนี้เวลา 24:00 น.บริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือ DMT ขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางบนทางยกระดับอุตราภิมุขดอนเมืองโทเวออกไปจนถึงเวลา 24:00 น.ของวันพรุ่งนี้เพื่อร่วมอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมการขยายเวลามาตรการดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการเดินทางและช่วยกระจายปริมาณรถจากเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องถึงเวลา 24:00 น.วันพรุ่งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตทางพิเศษฉลองรัตสายรามอินทราอานรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ด ทางพิเศษสายบางนาอรรณรงค์ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและเสบียงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยในวันนี้กระทรวงเกษตรได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจะส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางวัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนก่อนขณะเดียวกันอตก.ยังเปิดพื้นที่ให้บริการจอดรถชั่วคราวณบริเวณศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงอตก.สามารถจอดฟรีเวลา 6:00 น. ถึง 18:00 น.ตั้งแต่วันนี้ถึง2ตุลาคมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
6: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่หลัก4บางบัวบางเขนแล้วก็คลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นแล้วทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนยังช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถมาหาอาหารต่างๆได้เราก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการช่วย
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดโดยการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือถุงยางชีพตลอดจนเปิดศูนย์บริการประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้เร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่น
7: นายประจวบ ปิตุนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายนายพระดอนกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนไว้แล้วโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ปริศนาสังแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศเพื่อส่งข้อมูลถึงประชาชนอย่างรวดเร็วเข้าใจง่ายและทั่วถึง
8: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE แถลงข่าวเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศณกรมอุตุนิยมวิทยาโดยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติให้กระทรวง DEกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทกสมทจำกัดมหาชนเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆให้รวดเร็วโดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องเป็นข้อเท็จจริงและอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการต้องนำเสนอให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายเบื้องต้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์และต่อจากนี้จะร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้านนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้รับคำแนะนำเรื่องการสื่อสารซึ่งอาจทำให้ประชาชนรับฟังและทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนักโดยกรมน้อมรับคำติชมและจะนำไปปรับปรุงทั้งรูปแบบการนำเสนอให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายรวมถึงคำนึงถึงความทั่วถึงและความทันต่อเหตุการณ์โดยเนื้อหาที่จะเผยแพร่ต่อจากนี้จะเน้นให้ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนช่วงเวลาใด ระดับความรุนแรงเป็นอย่างไรและประชาชนจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
9: ซึ่งในอนาคตก็เริ่มที่จะมีการนำข้อมูลจากผลการตรวจด้วยเรดาร์นำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนผ่าน Facebook Live นะคะทุกๆ1ชั่วโมงที่จะคอยรายงานสภาพอากาศโดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในณปัจจุบันนี้และก็จะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยและหากเป็นไปได้ในอนาคตก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการแสดงสัญลักษณ์จะรู้ว่าความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ระดับไหนและเขาเนี่ยจะต้องทำอะไรอันนี้คือสิ่งที่เป็นแผนในอนาคตที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะดำเนินการต่อไปค่ะ
8: ขณะที่นางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมประชาสัมพันธ์ยังมีช่องทางการสื่อสารทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน75สถานีทั่วประเทศช่องทางออนไลน์กว่า700 account รวมถึงหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 จุดทั่วประเทศซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นช่องทางแจ้งเตือนประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจักสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
14: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขาคาดว่าสหรัฐจะเจรจากับอิหร่านอีกในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามเขายังไม่ล้มเลิกความคิดที่อาจจะกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มูซและกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาประเด็นนิวเคลียร์ภายใน7วันหากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการขายน้ำมันของอิหร่านและฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านยืนยันว่ากระบวนการเจรจาเป็นหนทางเดียวที่จะยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านก็ตามสื่ออิสราเอลรายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเดินทางไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานยานประธานาธิบดี UAE และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีอย่างไรก็ตามสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลและกระทรวงการต่างประเทศ UAE ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์ฮาเรสของอิสราเอลรายงานว่าเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานยานประธานาธิบดี UAE แจ้งเตือนไปยังนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคม2566แต่คำเตือนดังกล่าวไม่ถูกส่งต่อไปยังหน่วยข่าวกรองหรือกองทัพอิสราเอลแต่อย่างใดต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มคนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทางนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร13เซนติเมตรและเวลา 18:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
15: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
15: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
17: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
18: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
17: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
18: หยุดอย่า กดอย่าโอน
17: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
18: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
17: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
14: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินการกนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety Art ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาเมืองโบราณค่ะ
3: ตามนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเราไปรถกอล์ฟนะเราหารถกอล์ฟของเราก่อนนะคะโอเครถกอล์ฟทะเบียน254ค่ะ25โอ้ไม่รู้ว่ามีแท็กมีตุ๊กตุ๊กเนี่ยนั่นน่ะรถกอล์ฟแล้วกันแล้วขับเอง254นะฮะสองห้าสี่คันไหนเอ่ยอ๋อค่ะ
4: สอง
3: ค่ะก็ที่แรกนะคะที่เรามาถึงตรงนี้ก็จะเป็นพระธาตุชัยยานะคะนี่เลยค่ะนี่จะเป็นพระธาตุชัยยาซึ่งเขาจะแบ่งเป็นโซนนะคะก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ทางโซนภาคใต้นะคะใต้กันนะคะคราวนี้เนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปตรงนี้กันนะคะซึ่งเด็ดมากเพราะว่าเห็นมีของขายนะคะ
5: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: สยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้1. นายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้เยาวชนที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ปกครองร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 14:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:29 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569ณโรงแรมมิราเคิลแกนคอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมทางไกล5จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยสั่งทุกจังหวัดบูรณาการรับมือมวลน้ำเตรียมศูนย์พักพิงพร้อมเสบียงเพื่อดูแลประ

0: ชาชนให้ดีที่สุด
1: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่5จังหวัดเสี่ยงได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีกาญจนบุรีระยองอุทัยธานีและตากผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดบัญชาการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดตากและอุทัยธานีที่อยู่ในแนวเส้นทางพายุขณะที่จังหวัดปราจีนบุรีเตรียมรับมวลน้ำจากจังหวัดสระแก้วคาดว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นคืนนี้ส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าระวังน้ำเข้าเขื่อนศรีนครินทร์ในปริมาณมากอาจต้องเพิ่มการระบายน้ำและเปิดทางระบายน้ำล้นด้านจังหวัดระยองที่อำเภอแกลงยังวิกฤตจากฝนตกหนักต่อเนื่องและอ่างเก็บน้ำในอำเภอเขาชะเมาชำรุดขณะนี้อพยพประชาชนท้ายอ่างแล้วร้อยละ70-80ส่วนจังหวัดอุทัยธานีเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมเรืออาหารไฟสำรองและสุขาเคลื่อนที่พร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสถานการณ์จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขติดตามช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม23จังหวัดประสานเตรียมทีมสกายด็อกเตอร์ส่งต่อผู้ป่วยขณะที่สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบแล้ว49แห่ง
2: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมว่าได้ส่งทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ต่างๆแล้วส่วนโรงพยาบาลแกลงจังหวัดระยองที่มวลน้ำทะลักเข้าพื้นที่ได้ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมทีมสกายด็อกเตอร์พร้อมลงพื้นที่ทันทีที่ได้รับการร้องขอให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลปลายทางสำหรับสถานการณ์เร่งด่วนวันนี้อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีปราจีนบุรีระยองที่อำเภอแกลงนครนายกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระบบสุขภาพมีความเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวัง2แห่งคือโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีและโรงพยาบาลนครนายกรวมถึงต้องติดตามต่อในสถานบริการริมลุ่มน้ำแม่กลองโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลายน้ำกระแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีและสระแก้วโดยที่ต้องเฝ้าระวังเป็นลำดับแรกคือจังหวัดระยองที่โรงพยาบาลบ้านค่ายยังคงมีปริมาณน้ำสูงสามารถให้บริการได้เฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินมีแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย30รายไปโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติส่วนโรงพยาบาลแกลงมีน้ำท่วมและเข้าพื้นที่โรงพยาบาลสูงขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต 8-10 รายไปยังโรงพยาบาลระยองผู้ป่วยอีก100รายไปยังโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติทั้งนี้ได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำกับดูแลโรงพยาบาลในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้านนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะนี้มีสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ49แห่งใน23จังหวัดและมีรายงานผู้เสียชีวิต19รายส่วนใหญ่เกิดจากการจมน้ำพลัดตกน้ำและไฟฟ้าช็อตจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังหลีกเลี่ยงการลงน้ำและตัดกระแสไฟฟ้าทันทีเมื่อน้ำเข้าบ้านพร้อมติดตามคำแนะนำการปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมนฤมลอุดมพรรายงาน
0: วันนี้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายจุดอาทิวัดราชนิยมธรรมเขตสายไหมชุมชนซอยพหลโยธิน45เขตจตุจักรและศูนย์พักพิงชั่วคราวและตรวจเยี่ยมครัวกลางวัดบางเตยถนนนวมินเพื่อนำความช่วยเหลือไปบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งนี้กระทรวงพม.ได้จัดตั้งศูนย์สร้างสุขเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยพร้อมจัดตั้งครัวกลางเพื่อทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์เร่งรัดการจัดสวัสดิภาพประชาชนสายด่วนพม.1300ฟรีตลอด24ชั่วโมง ขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดโรงครัวจัดทำข้าวกล่องโดยได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานและทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดทำข้าวกล่อง 5,000 ชุดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่สามารถสัญจรออกจากที่พักอาศัยมาจัดหาอาหารเองได้สะดวกใช้วิทยาลัยแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครเป็นโรงครัวกลางชั่วคราวเริ่มผลิตข้าวกล่องล็อตแรกในวันนี้ก่อนทยอยลำเลียงนำไปส่งมอบให้แก่ชาวบ้านในชุมชนต่างๆที่กำลังเผชิญวิกฤตน้ำท่วมนำร่องที่ชุมชนแฟลตคลองจันทร์เป็นแห่งแรกทั้งนี้พี่น้องแรงงานผู้ประกันตนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเคหะชุมชนคลองจันทร์ประสานการตั้งโรงครัวเคลื่อนที่ณสถาบันนิด้าผลิตอาหารปรุงสุกแจกจ่ายประชาชนวันละ 10,000 กล่อง
3: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณเคหะชุมชนคลองจันทร์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่อาคารที่พักอาศัยจำนวน30อาคารรวมกว่า 5,000 ครัวเรือนและยังมีประชาชนติดค้างอยู่ในพื้นที่ประมาณ 10,000 รายโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครและประสานปภ.นำรถประกอบอาหารเคลื่อนที่จำนวน3คันจัดตั้งเป็นโรงครัวส่วนหน้าบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเพื่อเร่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานตั้งเป้ากำลังการผลิตไว้ที่ 10,000 กล่องต่อวันนำไปสมทบกับอาหารจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อจัดส่งให้ถึงมือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดมสรรพกำลังเข้าสนับสนุนภารกิจในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในทุกมิติจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติฉนันชิดาสังทองรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
4: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงการ
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
6: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School
7: 063-743-6637 Shipper เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
7: Shipper Center ครบครัน
8: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
9: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องปายสมองชุมอนเด้อเอาวันนี้ฝนบ่ตกเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้กับฟ้ากำลังหึมๆมากคือกันนะครับพออยู่เวลาเก่าของเขาละนะครับคือประมาณจากสองทุ่มเศษๆมันจะมาแล้วฝนนะครับเมื่อคืนนี่ก็ท่วมอู้ถ่วมนั้นโรงเรียนถนนหนทางก็ว่าถือว่าถ่วมหลังหน้ามันระบายบ่ได้ย่ำเศร้ามันก็บกไปให้ว่ารถแล่นบ่ได้รถน้อยรถมอไซค์จมลงไปนะครับเพราะว่าน้ำมันหลายมันขึ้นตกแห้งครับนะพี่น้องตกโดนพร้อมตกจนสอดแกงนะนะครับตั้งแต่เห็นฝนมากกับมีแต่เมื่อคืนนี่แหละนะครับแห้งอีหลีน้องนั้นครับพ่อสำเร็จสำหนึ่งนะครับเมื่อนี้นะครับกะกับมืออื่นกับมีโอกาสตกอีกนะครับตกก็คือเก่าเนาะเพราะนั้นมองแล้วว่าท่านได้ตกมันก็สิตกไปละนะครับอย่าประมาทเด้อพี่น้องนะครับประหวังในวันที่พระคนสักผ่าสักแพ้ไว้เห็นแดดๆคึมมาข้าวเดียวได้ตกหึมหึมโลดนะครับเพราะช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนนะนะครับเอาฮัลโหล
1: ฮัลโหลจ้า
0: ครับ
1: เนี่ยพอฟังเพียงไงเด้อมาชินขึ้นกินไงเด้อ

0: เด้อแม่เทียนลูกว่าแต่แม่เทียนเอ้ยลูกมาฟังเพียงเด้อ
1: ไอ้พุ่นนอนสนิท
0: เอิ้นจะมาตะมวนหามันก็มีหมู่เนาะ
1: พุ่นนอนตําบอกยังได
0: ๋นั่งคนเดียวเอิ้นมัวฟังนําเบิดตัว
1: พุ่นนอนสนิท
0: บ่ออนอนเด้อพุ่นน่ะแล้วก็เดี๋ยวจะให้เจ้า
1: ฮะ
0: นั่งโต๊ะนั่งอยู่นี่แล้วนอนอยู่นี่น่ะนั่งฟังเพลงอยู่นี่เดียว
1: บ่อันผู้สาฟังเพลงแม่คือเอิ้นมันขึ้นมาฟังมันนอนสมองก็ยังได๋
0: อยู่หันละ
1: เตี้ย
0: เรียกมาหน่อยจุลนึงอยู่หันละบ่นอนหรอกเขาเจ้าเรียกมาหน่อยจุลนึงอยู่หันหน่อยเอ๋ผมมีหมาคุณกระไรพัดคุณหมาหน่อยกระไรไอ้สองพัดดีพูดต้นเนี่ยเด้อหมาไม่อันว่าหมาไม่กินอันมันได้ทำทำไมตัวจ้าตัวจ้าหมาแค่น้อยยังหมาสิ
1: น้อไม่ร้ายหลายในฝนตก
0: เด
1: ี๋
0: ยวไปเบ
1: ิ่
0: งโอ้ย
1: สวน
0: ก
1: ับ
0: กว
1: าง
0: บานเนาะ
1: น้ำไม่หลายสนิท
0: อันนี้สวนมันกว้างเกินไปจะปลูกหรอกว่าน่ะโยกไก่นั่นโยกไก่สวนไก่บ้านสวนก็ว่าน่ะก็หลายเดี๋ยวเ
1: บิ่งครับต้มน้ำไม้ก็กินกับลาบปลาวังแร้งนั่นล่ะก็แซ่บอยู่เด้อล่ะเพราะแล้วแรงอยู
0: ่ปลูกดีบ้านจะปลูกผักโอ้ยงามเนาะใหญ่ใหญ่เห็นเดี๋ยวเบิ่งผักงามว่าน่ะแต่เนาะ
1: เฮ็ดไปซั่นล่ะพ่อได้บ่เหงา
0: ว่าเป็นคุณได้เด้อ
1: ครับ
0: สวัสดี
1: ครับสวัสดีครับจากไปหน่อยวันสีฐานนะช่วงนี้ก็น้อไม้หลายพี่น้องนะครับฝนตกมานี่ลำนำหน่อยโอ้ยน้อไม้ขึ้นไว้ครับมันกินบ่ทันมันสิลำใหญ่ก่อนมันสิเป็นบังเป็นหยังไปก่อนนะครับที่การปลูกไผ่สำหรับไว้จะกินเนี่ยเขาเจ้าบ่ให้เพราะให้มันเกิน4ลำนะนะครับกับมันออกมากก็คือสับกับว่าสับถิ่มก็คือสับไปเห็ดกินแล้วอื่นแล้วล่ะนอมันไปนะครับคือบางคนก็เอาลำมันไปจะเห็ดนะครับเอาลำมันไปจะใส่งานใส่นั่นใส่นี่เห็ดคอกเป็ดคอกไก่กันแล้วแต่ถ้ายิ่งกันเห็ดเป็นเพื่อจะกินนอนน่ะเขาจะเอาไว้แค่4ลำนะครับตอนนั้นก็สิพอหน้าฝนมันก็จะขึ้นสลึบมานะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าคันหลายลำมันสิเริ่มแย่งอาหารกันนะครับไม่ๆก็เป็นจังซี่ล่ะพี่น้องเงียบๆนะครับกับบ่เป็นหยังเฮาก็ฟังเพลงไปพี่น้องพลคนก็ถ้าได้เฮ็ดถ้าได้ฮู้จักเวลาเวลาดอกเลยครับเดือนนี้ 2:00 น.จักทาสายหนาวก็กล้าเอาเพลงนี้ก็มอบให้สาวสัมผัสทั้งอวดกันเป็นจอบขอมาตั้งแต่

0: ้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกละกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่
0: ออ
1: ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200
3: อยากได้สบู่นะครับสบู่ก็จะเดินทางมาฮอดมืออื่นนะครับนะครับฮอดมืออื่นคือวันเสาร์นะฮะจำนวนหลายสูตรว่าจะเป็นนมเขานมแพะนะครับมะขามมะละกอขิงนะครับและกะขมิ้นนะครับมาห่อแน่นอนเนาะนะครับพี่น้องอยากได้กะสั่งกันได้นะครับในมือ2มื้อนี่ละนะครับขันมาห่อวันเสาร์ขันมาห่อบ่ค่ำเฮาก็สิส่งช่วงบ่ายๆนะครับกะสามารถที่จะฮอดพี่น้องวันอาทิตย์แต่ว่าขันมันมาค่ำก็ต้องส่งวันอาทิตย์นะครับฮอดพี่น้องวันจันทร์ไปซั่นนะครับอืมเนาะเอานะครับฝากพี่น้องได้รุ่นแต่มื้อนี้เป็นเงียบๆจังได๋ผู้พี่น้องไปใส่เบิดนะไปใส่เหมือนกันยังไงยังเป็นฝนตกทางพื้นที่ถึงสลับกันเออเนาะเบ้าทายี่นี่ล่ะเอาว่าเป็นยังไม่มีผู้ใดขอกับเปิดเพียงทิมเดียวกันนี้คือเมื่อคืนนี่ล่ะ อยากอีกยัง

0: บดเคี้ยวการรับประทานอาหารทั้งของหวานผลไม้หรืออาหารที่เป็นอ่อนแข็งนุ่มหรืออะไรก็ตามนั้นเราจะต้องผ่านช่องปากปัญจสีได้รับคำถามมามากมายเลยเรื่องของฟันโยกฟันคลอนมีปัญหาเรื่องของกลิ่นปากรากฟันเสียเหงือกร่นเนี่ยทำยังไงนะคะมีสมุนไพรตัวไหนที่ดูแลได้ลึกขนาดนั้นนี่เลยค่ะไม้เจียเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือเขาจะมีหนามอันแหลมคมเป็นอุปสรรคในการเดินปรานป่านั้นฟันทิ้งหมดเลยน่าเสียดายมากปัญจสีต้องอนุรักษ์นะคะไม่งั้นเราไม่มียาสีฟันดีๆมาใช้นี่มาดูว่ายาสีฟันที่ดีสำหรับการทำความสะอาดเหงือกและฟันมีอะไรบ้างแน่นอนค่ะว่าคนสมัยก่อนนั้นใช้ไม้เจียเกลือก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฟันสะอาดนะคะอันนี้คือของโบราณแล้วก็ส่วนอื่นๆก็อาจจะมีไม้ฝรั่งสะระแหน่ค่ะความสดชื่นจากการบูรพิมพ์เสนเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสูตรพื้นๆแต่สูตรเด็ดนอกเหนือจากไข่หรือฝรั่งอะไรต่างๆเหล่านี้ไม้เจียไม้จะดูแลลึกไปถึงรากฟันดูแลลงลึกไปถึงเหงือกนะคะถ้าเหงือกร่นแล้วเวลาเรายิ้มนั้นโอ้เสียบุคลิกภาพเลยค่ะหันมาใส่ใจนะคะในการเลือกใช้ยาสีฟันที่เป็นสมุนไพรพร้อมกับการเลือกใช้น้ำยาบ้วนปากไว้สำหรับกลั้วคอกลั้วปากนะคะดูแลเรื่องของช่องคอได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันปัญจสีผสมไม้เจียไม้โกธาบกิ่งฝรั่งพิมเสนสระแหน่การบูนบำรุงรากฟันกำจัดหินปูนคาบกับชาคาบกาแฟและรากฟันเหงือกบวมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อดีเจชูศิลป์0809798200
2: สารพิษภัณฑ์ของสมุนไพรปัญจสีเข้ากับมียาสีฟันกันสวัสดิ์กะหาสิบบาทเด็กพี่น้องมาหลายเนาะนะครับเป็นแบบตลับแต่แก่น้ำยาบวนปากนะครับมีแป้งพัฒนาคือกันนะครับอันละร้อยยี่สิบบาทพัดแล้วจังหนาบายุสินนี่กับพัดเด้ก็ถือของรายการกับพัดมันนวลๆสีหน้านวลและคนอ้วนนักเลงยานต่างวัดจังสี่เด้ พยายามเหลือเกินฮัลโหล
3: ฮัลโหลค่ะ
2: โอ้เสียงดังฟังสักเนาะก็เบิ้งคือกันล่ะนี่ก็ได้เพราะกันเบิ้งจะเปลี่ยงปิดเครื่องเบิ้งจะเปลี่ยงนี
3: ่ตอนนี้จะเที่ยงออกมาก่อนนี่จะช่วยว่าข่าวที่ตัวอยู่กันเลยขอฟังเส้นตองได้เปล่า
2: เอ้ก็เบิ้งฟิลิปปินส์กับเวียดนามยันหลอดไทยก็ชนะเป็นเรื่องละ
3: จ้าไทยก็ชนะเลยจ้า
2: เอ้
3: ก็เบิ้งขอฟังเส้นหันหักหัวใจจะได้หลานได้เปล่ามนเส้นหลอกจ้า
2: ครับบ่ครับมันสิฮอดผมมืออื่น
3: ฮอดวันอาทิตย์ตะวันเนาะ
2: ก็สิว่าขันมาวันอาทิตย์กับวันจันทร์ครับ
3: จ้าจ้าจ้าจ้าอันละมาเที่ยงขอหมอดเนี่ยตะวันเด้อ
2: ครับ
3: หมอดจะหาลูกกับแก้มตะวันแม่ที่ท้องแม่พันเอ็ดมาพ้นท้องน้องดังมือตะวัน
2: โอเคต้องลอยไปยังไดผู้น้ำท่วมนะผู
3: ้ว่าแม่น้ำอันนั้นอันนั้นท่วมพ่อละบอลแม่น้อยที่ฐานได้เปล่า
2: บ่แม่นมีท้องลอย
3: แม่ท้องลอยบ่จ้า
2: เพิ่นไปใส่ผู้คือมัน
3: จะเกียร์ได้เปล่าเนาะ
2: นี่มันรถไฟเพิ่นสถานีรถไฟไปกวมเฮียดเพิ่นตึงให้จังได๋ให้เงียบ
3: เออเออมันยินเสียงมันจะเกียร
2: ์จังว่ายิน
3: เสียง
2: นี่มันต่อไปต่อล่างรถไฟน้ำเขาอยู่หันแถวนั่นแต่ก็ล่างขามซี่ขามยังไป
3: วันแรกไปเบิกพวกวันล่างรถไฟบุญเบา
2: อยากเบิกแห่งว่ายกล้วยพันเนี่ยน้องหันแล้วมันติดไล่ไปหัน
3: จ้าจ้าไอ้สาวเจร้ายยัง2,400เนี่ยจ้า
2: โอ้จ้าจ้าจ้า
3: อันมาเพื่อนน้อยสีตาเนี่ยจะมาเด้อ
2: ครับ คืออย่างนี้จ้ะ
3: คือที่เราลอยหลอกให้คนได้สั่งตอบสวยๆเลยนะมาเด
2: ้
3: อ
2: เอ้ยสุดเท่านั้น
3: จ้าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับนะครับอ้าวนะครับพุ่นละคนก็ว่าฮอดใสละบ่าวฮอดมองเก่านี่ละมื้อหยังละบ่าวก็นี่มื้อนี้วันศุกร์เดี๋ยวสิเป็นมื้ออีหยังแล้วพูดได้บ่จักมื้อจักเว้นเนาะอีหยังนี่เสียอยู่จ้าโอ้ยพากันไปเบิ่งวอลเลย์บอลเหมือนละก่อนแล้วก็ว่าโอ้ยสักใครก็บ่จัดสักว่าสิบ่จัดได้ดีบ่จักน้อยบ่ยากน่ะก็เปิดเทปทับก็ได้ดอกเนาะเอา
3: โอเคว่าจ้าวนะ
2: ครับผม
3: ตกแกงเนี่ยวันนั้นแม่ตก
2: เออไข่มันตกแน่ยังบ่ตกก็บ่หามบ่มันบ่ตก
3: ฟังบ่จ๋าสึกว่าห้องบ่อมนี
2: ่อืม
3: ตะนี้เซาแล้วอ่ะก็เสียงอยู่ว่าสิฟังก็บ่ได้ฟังมันสิไปอยู่ในด้วยย่านเพิ่นย่านเพิ่นอยากฟังเนาะ
2: เอ๊ะถ้ามันย่านหยังไว้ฟ้าหรอมันจะฝนฟังโลด
3: บ่ฟังเพียงอันสมลมผัวผือนะจ๊ะ
2: ครับ
3: จ้ารอประธานแม่น้อยเด้อหวานเมียเสียงเด้อจ้า
2: ครับ
3: น้องเบลจังแม่เด้อเอากระสินน้ำแม่พัดเห็ดจังเด้อจ้าเด้อเมียเสียวน้ำแม่เด้อเอากระสินน้ำแม่เด้อจ้าเด้อ
2: ครับ
3: กลับไปซื้อเสียงซื้อสายเด้อจ้าเด้อ
2: ครับ
3: ข้าวโพดเมียเสียจังแม่เด้อคุณโบฟังบอกข้าวยานคุณ
2: เออ
3: แง่งแง่งเนาะจ้า
2: ครับธรรมดา
3: เสียงซื้อสายเด้อจ้าเด้อ
2: ครับ
3: จ้าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับนะครับอ้าวผู้ใดเบิ่งวอลเลย์บอลช่วงนี้ก็ไทยแข่งไปแล้วล่ะนะครับเป็นโครงการของซิวิลลีกซิวิลลีกก็หมายถึงว่าซิวิลครับก็หมายถึงว่าเอาตั้งแต่เอเชียใต้เฮานี่ล่ะมีประเทศแต่เนี่ยล่ะซึ่ง11ประเทศแต่ว่าประเทศที่เขาจะมีวอลเลย์บอลก็มีประเทศไทยฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียมีอยู่4ประเทศนะครับเออแล้วก็มีประเทศอะไรอีกล่ะเออนั่นแหละมี4ประเทศนะครับอืมมีซ้ํานั่นนะเออมีแข่งกันอยู่ซ้ํานั่นล่ะนอกนั้นก็จังเฮ็ดซ้ําเฮ็ดไอ้แข่งกันซื่อๆนี่ล่ะนะครับว่าประเทศใดที่แข่งเก่งกว่ากันในโซนนี้โซนเอเชียใต้เฮานี่มีโซนประเทศลาวประเทศเขมรเพิ่นก็บ่ได้ส่งเนาะนะครับอืมประเทศมาเลเซียก็บ่ได้ส่งนะครับอืมบ่ได้ส่งเขาแข่งประวัตินี่ล่ะนะฮะก็ส่งแต่ผู้ส่งเนาะก็ยังผู้โทนี่แหละก็แล้วแต่ผู้โทเอาฮัลโหลฝนตกบ่เนาะทางคุณ
3: ฝนตกบ่น่ะ
2: เซาเหรอไป
3: อ่อนจังหน่อยอยู
2: ่มันอ่อนนี่บีบเบิ่งติมันคือยังบ่เขียบนี่ติเดี๋ยวเบียบเบิ้งบ่ได้ติโอ้สนุกเนาะสนุกโทรไว้ผู้ใดญาติโทรก็ยังว่า
3: โทรแม่นบ่โทรก็มีผู้ฟังอยู่ว่าน่ะ
2: เอาก็เจ้าก็สิย่านฝนเนาะก็จังสิบ่ฟังตั่ว
3: โอ้ก็เจ้าฟังดี
2: กันเอ้ยดีอย่างเนาะ
3: แม่ไปลูกนี่แม่ไปลูกบ้านก็เจ้าว่า
2: ว่าจังได๋
3: เจ้าตำบลตาดแม่เพชรคุณแม่เพชรอันฟังบ่เนาะตอนนี้เนาะก็ยังฟังดีเป็นตำบลตาด
2: ตำบลสะอาด
3: พ่อเพิ่นมีโรงพยาบาล
2: โอ้ตำบลสะอาดทั้งพี่ทั้งบ้านนั่นถ้าเสียวพี่เนาะ
3: เพิ่นคุยกันดีครับเนาะเพิ่นคุยกับเจ้ามาคุยโดนแต่ว่าซั
2: ่นจักอย่างก็เจ้า
3: เ
2: ออให
3: ้เฮ็ดตั้งมีที่ตานี่เพิ่นมาเมื่อแรงเขาอันขอเพียงแน่เด้อประจักษ์เพิ่นว่า
2: บุ้ยพี่พ่อกันอยู่ไสล่ะนั่น
3: อยู่โรงพยาบาล
2: โอ้ส่วนแม่กันยังพ่อกันยังสั้นเนาะครับบ่อยู่วัดกันอยู่โรงพยาบาลเนาะอายุหลายมากขึ้นนี
3: ่ตรวจฟันกันหาไปตรวจฟัน
2: กับบ่ตรวจบ่หวานกับไปถอนเขียวเออกับบ่สั้นกับไปกับบ่สั้นกับไปวัดเออไปฟังธรรมฟังหยังเออไปสั้นอืม
3: ว่า
2: ได
3: ้ถอนฟ
2: ัน
3: จ่อยไปนวดต่อซะไปอบยาสมุนไพรต่อซะ
2: เออเอาเฮ็ดลงไปก็ได้ไปโรงพยาบาลบ่ต้องออกง่ายหรอกเป็นแนกนั้นเป็นแนกนี้หั่นล่ะ
3: เพราะว่ามันมันติ่มแล้วมื้อคืนจังโอ้มื้อวันจันทร์จังมาหรือแม่หรือเพราะว่าก็ได้ลงไปตรวจ
2: มันเป็นหยังมันเป็นเขียวคั่วหรือเขียวเจ้าของ
3: เขียวคั่ว
2: คือบ่มีเขียวเจ้าของจักหลิมคือบ่มีเขียวเจ้าของมีแต่เขียวง้อเขียวคุ้ยแต่หั่น
3: เขียวโต มันเล็กกว่าหนา
2: เออโอ้ยเอามีดไปพาเอาได้พาต่อนี่ไหมช่วงนี้ผมมีเขียวเจ้าของนี่ไม่ได้เขียวคุ้ยวันตีโอ้ยเลี้ยงไว้หลายคอกเนาะ
3: มันย่ำเขาเนี่ยก็เลยจะถอนบริถอนจ่อยพ่นหลาย
2: เออคนไปคนก็ไปโรงพยาบาลล่ะโรงพยาบาลก็ไปสำหรับแห่งคนไปคนป่วยเราไป
3: นี่จะปวดเบาหวานเต็มอื่นตึงอยู่
2: ที่พวกเบาหวานตี
3: เบาหวานลายตักเต็มมีแต่เบาหวาน
2: หมอกระเป็นพยาบาลกระเป็นเบาหวานทั้ง
3: เป็นคือกันมันน่ะ
2: เป็นคือกันเป็นซ่ากันคือกันเขาเรียกว่าโรคเรื้อรัง
3: แต่ว่าแม่ว่าเป็นเบาหวานแม่ว่าอยากเป็นเป็นควันดันอยู
2: ่นั่นไม่รู้อยากเป็นจะค้นดอกมันก็สิมาเองมาคือยังรถไฟเนี่ยรังกับมาทีละขบวนสองขบวนไข่มันอยู่น้ำกันนี่ละมันหลอดกับว่าไข่ยืนน้ำกันเลี้ยงนั้นไว้คือพี่ปอบเนี่ยมันสิงยืนนี่ละ
3: แม่ว่าคอยมีโรคอย่
2: างต่อซึ่งมีโรคเลยซึ่งมีโรคเที่ยวเขาตะลงบานเนาะกลับไปหยัง
3: ไปถอนฟัน
2: แล้วก็ไปถอนเขียวแล้วก็ไปเสริมเขียวแล้วก็ไปดัดลวดจน
3: มันเป็นพ่อกันกับแม่เจ็ดพูนตำบลตาด
2: ก็สิ
3: เพื่อนเขาพ่อกันดีคักเนาะ
2: เพื่อนกูจักแม่เสริมแม่เสริมดังวันนั้นที
3: มูจักคนตายตัวน่ะ
2: บ
3: ่ไอ้ขี้ก็เป็นแม่บ้านเนาะคบกันหลายหวานหลายหมู่ก็ได้พ่อกันตำบลนั้นตำบลนี
2: ้โอ้ตำบลนั้นตำบลนี้เขาจะร่วมมาเนาะซุ่มผู้เฒ่าไว้พ่อกัน
3: มาย่ำมาซุ่มกันเป็นตำบลขึ้นมา
2: เออมาซุ่มกันกับพ่อกันควักหากันทางวิทยุนี่แหละอุ้ยฮาเอ้ยหำปฏิที่เป็นผู้จังซี
3: นัดก
2: ัน
3: ไปก
2: ิน
3: นัดกันไปกินข้าวจ้าซี
2: เออไปกินข้าวกินซีเออนั่งแล้วก็นั่งไปจ้าซีไปเบิ้งหยังไปกินหยัง
3: เพ่งอันหักสาวเสริมสวยเรื่องว่าหนาเด้อ
2: โอ้ยผู้ใดบ
3: อกไปปล่อยในเด้อมื้อเด้งมาจันเนาะคุณแม่เปียกฟังเด้อคุณแม่หลวงพ่อนมื้อนั้นน่ะอยู่ตลาด
2: ฮักสาวเสริมสวยเออกลับไปเป็นผู้เสริมสวยไปหาดัดผมหยองที่เราไซโล่หลายๆมาอันนอนขามขึ้นเนี่ยมันหยองๆเหมือนกัน
3: นัดได้คว่ํากระดาษตรงหน้าแม่ดัดอยู่มื้อนี้2หัว
2: เออดัดได้คว่ํากระดาษเอาหัวละจักบาทล่ะ
3: 200ท่านจังว่าน่ะ
2: แต่คือเอาแพงแท้
3: ไว้เตียงอยู่วัน
2: น่ะหัวละ200บ่นี่แม่หัวผมก็บ่มีพอสิ้นสิเอาของเขาจะว่าหยังก็หลายแต่มันผมล้นบ่ลื่นนี่ฮะ
3: มันเจ้าแห้งเอาแพงเด้อเนี่ยล่ะเสือแม่นัดมันบ่แม่นเขาด่านเสือใช้ดัดอี
2: เฮียนเออคนที่เสริมคนที่เสริมสวยได้ผู้บ่เฮ็ดเสริมบ่แต่มีความสวยซะก่อนคันบ่มีความสวยจะไปเสริมเด้อมันสิตื้มกว่าเก่าบ่เสริมได้
3: ไ
2: อ้
3: น
2: ี่
3: ด
2: ี
3: มันน่ะ
2: นัด
3: หัวเด
2: ีย
3: วก
2: ัน
3: เด
2: ีย
3: วกัน
2: อันเอาน้ำยาหยังเหรออันเอาน้ำยาหยังเหรอออดาดหยังเหรอคือใบโพคือหยังคือ
3: น้ำยา
2: สระผม
3: น้ำยายวด
2: ตัวใส่ถ้วยที่บันนี้ใส่หยังถ้วยกาไก่บ่
3: ไอ้
2: ห
3: ลอดไอ้หลอดมันมีอันหลอดอันนั้นอยู่เนาะหลอดอันใส่น้ำยาใส่ม้วนผมดัดผมให้กับเจ้า
2: ดัดผมปฏิ
3: น้ำยาใส่
2: ก็ส่งหยังล่ะส่งพิจาราบอกว่าส่งหยัง
3: อยากจะก็อยากที่มาส่งไหนให้ใส่เพิ่น
2: ส่งฟ้าล่าส่งบอบถีบอบทุยไปซะนี
3: ่ผู้เฒ่ามันบ่มีส่งหยังก็บ่น่ะ
2: มันสิแต่ส่งหยังส่งงามๆดีจังได
3: ๋งามๆธรรมดานี
2: ่ล่ะเอ้ไปดัดผมถ่าผู้ใดเนาะเน
3: าะผู้เฒ่าเนาะผู้สาวบ่มีดอก
2: ดัดมันเป็นร้อนนั่นร้อนนี่เนาะ
3: อาทิตย์ก็สิปีมันนัดน้ำแม่เวิร์ดนั่นน้ำมูนี่แถวมูนี
2: ่หัวละ200ถึงเงินผู้เฒ่าได้200ถึงเงินผู้เฒ่าได้เท่าไหร่เดือนละ300อันนั้นเงินนั่นบัตรคนจนก็สิบ่เบิดสตี
3: สิเวิร์ดอีหยัง
2: ผู้มาเฮ็ดแม่เงินผู้เฒ่าก็สิได้เดือนละ600 700มื้อเดือนนี้ก็ไปละ200แล้ว400
3: แม่แฮงบ่ได้เนาะเงินอันวัดนั่นแหละ จะหลีไอเนี่ย
2: เอาผู้เฒ่าว่าได้ดีเงินผู้เฒ่า
3: เงินผู้เฒ่าได้อยู
2: ่เออ
3: บัตรพิการ
2: นั่นแกก็หายตามอายุไข

0: ยนั่นอ้วนอายุนั่นแหละแล้วเขาว่าเป็นคน
1: แม่เคยได
0: ้เคยได้เอียงบัตรเอียง
1: แม่เคยได้อยู่แม่บัตรเอียงเขามาตรวจสอบแม่ว่าได
0: ้บัตรคนจนเขาเป็นคนรวยเรือรังแล้วเนาะแต่ยังว่าตะกี้เป็นคนจนมาตลอดเพราะเขาประกาศ17กรกฎาคมเราเป็นคนรวยขึ้นภายใน1วันยังว่าไม่มี
1: รวยเรือรัง
0: รวยเรือรังพวกนึงก็จนเรือรังเจ้าๆอันใดเอารวยเรือรังนี่ล่ะอีอยากอีเลี้ยอีเลี้ยอีเลือดอยู่นี่ล่ะอืม
1: ขึ้นไหนแม่บ่บาดนี่
0: ฮะฮะเขาบ่ขึ้นแล้วเขาก็เบิดพุ่นล่ะเขาก็เบิดซิดพุ่นแล้วเขาเฮ็ดใหม่พุ่นล่ะย่ําใดบ่
1: แกไปอุทรอยู่มื้อนี้ฮะอันใด
0: ไปอุดรบ่ติเพิ่นไปใส่ก็คือไปไก่แต่อุทรอุดรก็มาใหม่ก็โอ้ยหูก็บ่ได้ยิน
1: ไปอุทร
0: ตี้ว่าสิไปอุดรไปรถคิ้วใดซั่นเขาสิถามพันใส่นี่เออก็หามันได้เนาะอืม300ก็ซื้อบงชิรถนี่หัวล้านนึงพุ่นละอืม
1: หวยก็สร้างหัวดอกไป
0: เอาสร้างหัวผู้ใดเจ้าของรวยเรือลั่งไปแฮงล่ะเอาเอื้อนเขาบักจังได๋เนาะเขาเป็นนายกเนาะ
1: เอื้อน
0: มันโหดมันโหดจากเขาดอกปกติคันเอื้อนว่าบักนี่มีแต่พวกดังเด้ยังบักสมบัติบักมิตรเทพบัญชาบักอีหยังบักดาวบ้านดอนมันนี่โอ้ยดังบักสาธิตมันแห่งดังเนาะ
1: นี่อันนั้นมันแห่งด่าสัตว์ไอ้ว่ายไอ้สัตว์ไอ้หยังแห่งด่าประจ
0: ัก ในเท่าไหร่มันก็ด่าไปโหลดอีนั่นนี่ก็ไปจะสร้างด่าเขาก็ได้จะเกิดมาด่าซะโดยอย่างได้อย่างรอกันแย่มันเห็นเขาเห็นอย่างบ่ถือจังแนวคือด่าแต่เขาเถอะ
1: ด่าเขาปากเ
0: ถอะด่าเห็นอย่างด่าใส่ซาด
1: ม
0: ัน
1: บ่ได้เงิน
0: แล้วเออสิไปหาด่าอย่างจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นคนรวยจนตัวให้เราทําไปอีหลากอีเลียตามเฮียนตามซานว่าจังผู้พระผู้หญ้ากินตะนะหญ้าอีหยัง
1: แม่เพชรบ่หัวกวนเหนือปากนี่เราปาก
0: ถ้าสิหัวบ่บ่แล้วอยู่บ้านใดก็บ้านสะอาดดิถึงตำบลสะอาด
1: ตำบลสะอาดเราอยู่บ้านสะอาด
0: โอ้บ้านสะอาดเนาะมีบ้านสะอาดมีบ้านอีหยังเนี่ยแถวนั้น
1: เคยมาบ้านจากเคยมาบ่ล่ะ
0: เคยมาแถวนั้นก็เรียนอ้อมมหันต์แล้วก็มาสอดอันนี้มาสอดหลองคำนี่คำบ้านปากบุงมานี่บ้านตะเสียวมานี
1: ่บ้านหยัง
0: เอาก็ไปดูคือหยังแถวนี้ก็ไปอันเยี่ยมหมู่หมู่อยู่ลองข้ามไปกินเขาอยู่หัน
1: หมู่เป็นมาบ้านขามเปียเนาะ
0: หมู่เป็นผู้ซอยผู้ยิบาดบ้านขามเปียก็ไปหาพระวันขาม
1: แม่เจ้าแต่สมัยใด
0: เออไปจะพูดแหละแต่พูดก็แล้วอ้อมเทียบอยู่ซุมื้อนี้ก็บ่ค่อยได้ไปดอกหมู่พวกก็ตายเมื่อนั้นล่ะบ่เหลือ
1: ผู้ใด
0: จักซุมกินข้าวนํากันดีๆจะกินเลี้ยงนํากันมาเลี้ยงตั้งแต่ผู้ซอยนั่นล่ะเลี้ยงตั้งแต่ผู้ซอยที่แม่ผู้ยายบ้านบ่มาลาอืมแล้วสิว่ามาลามาลากับอันจาริกาอืมลองค่ำหมู่เดียวกันเลี้ยงวิเลขเกษตรกรรมน้ำกัน
1: ว่าหน้าดีดีก็คนฟังได้เด
0: ้อเอาก็ว่าให้คนฟังนี่แม่ว่าให้คนฟังบ่ได้ว่าครับบ่ได้ว่าให้สร้างฟังเด้รายการนี้คนต้องฟัง
1: อันเจ้าคนรู้จักแม่หลาย
0: เ
1: นาะค
0: ัน ย่
1: าแม่
0: ไปตลาดเออออกเหรียญใช่มั้ยล่ะแม่ออกเหรียญซะแบ่งขึ้นหลวงพ่อนี่ไปคนรู้จักหลายหญิงเสริมมาซั่นเด็กหญิงเสริม
1: ออกเหรียญขาย
0: เฮ็ดเหรียญขายคือหลวงพ่อนี่แหละเห็นรูปเหรียญรูปหยังเขียกขายเน
1: า
0: ะ
1: ตลาดพ่อผู้นั้นพ่อผู้น
0: ี่อืม
1: เจ้าว่าเจ้าฟังได้ส่วนนี้ว่าได้บ่
0: เอาก็จะกระสิฟังพื้นที่ที่รับได้นั่นล่ะกระสิไม่ตำบลไหนดอนโอนตำบลเพียงไม่ตำบลขามเปียล่องข้ามกัมมาลาใสแถวดอนไหวนนเมืองบ้านอย่างนี่ล่ะบ้านหน้าเลี้ยงนี่ล่ะอืม
1: เอาเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่ก็เจ้ากับฟังดีจ้ะ
0: ก็จังบาดนี่ล่ะว่าเลี้ยงนั่นมื้อนี้สิบ่เลี้ยงหยังมื้อนี้สิบ่เลี้ยงพวกครับ
1: ว่าคนบ่ฟังเด้อว่าหน้าเด้อคนฟังได้ครับฟังดีเงียบๆก็ได้เจ้าก็ฟ
0: ัง ฟังไปพอมากก็นอนหลับเสียบไปบัดนี้เงียบๆคือเสียบๆก็
1: เจ้าบ่หลับนี่ถ้าแม่นี่ล่ะก็นอนฟังแม่ล่ะ
0: เออเจ้าบ่หลับติ
1: เ
0: ฮ้ยเป็นประดังอยู่นํากันเนาะบ่อยู่นั้นปันนํากับเจ้าเนาะก็ว่าเจ้าบ่หลับพะนะ แล้วมันโกนหนูติปนี่เอ้ยเออมันมีเผ็ดแล้วมันเป็นนั่นแหละติมันเราหาสามเทียแล้วไปเลยตินอนหลับ
1: มันพอแล้วปั้งอยู่แล้วว่าแล้วปั้งดีเมื่อเรื่องแล้วว่าพอติ้งไอ้ช่างเลยเด้อมอบไปแล้วนะว่า
0: เพียงหักสาว
1: ฮะแม่เป็ดเต็มเต็ม
0: โอ้เพียงหยังก็เพียงหักสาวเสริมนี่บ่เพลงหักสาวเสริมดิสื่อเพลงแม่หักสาวเสริมบ่ดิโอ้ยให้กันกูจักกันกันลดลงในอันโลบ่แพงดอกเออลดลงในหัวละ200เหลือ150อืมกันเอง
1: โอ้ยหนาก็ได้เนาะ
0: ผู้ใดฟังคืนนี้ก็ลดเหลือ100นึงตัวเนาะใครฟังจะได้ก็ว่าเออลดเหลือ100นึง
1: กิโลใ
0: จ
1: พระเจ้าอย
0: ู่ดอนย่
1: างพระเจ้าไม่เห็นจะลดอย
0: ู่เออเห็ดไว้คำว่าจำพระเจ้าไว้เส้นไว้ว่ามาจากหัวตัวมาเห็ดอยู่สามเทียครั้งที่สี่กับฟี่ตัวอืมอ้าวอินสันอีหลีดีบ่ฟี่กับเครื่องหนึ่งคือยังเขาล่างรถล่างครบสิบเทียเทียที่11กับฟี่เอากับว่าตัวนักคนใดว่าเห็ดสิบเทียเด้อเทียที่11นี่จาก200เหลือ101ขึ้นตัวเขาเจ้าก็สิเฮาก็ใส่กับสมุดเฮาเขียนไว้ล่ะเป็นเตี้ยมเป็นเตี้ยมไว้อืม
1: คนเลี้ยงฟังหลายบ้านนั่นบ้านนี้บัดในอำเภอเพิ่นก็มาดัดทําแม่ล่ะ
0: เออล่ะล่ะเขาจะมาดัดก็บอกเขาเจ้าเออมาดัดอันคันมาดัดครบ
1: เว้าไป
0: 10เทียก็10เทียก็ 1,000 สิลดให้เทีย41นี่ลดให้101
1: ว้าวค่ะ
0: เออเนาะเออเส้นตัวเป็นการเรียกลูกค้าเนาะก็ยังผมแถมเนี่ยล่ะเป็นยังคือแถมไปยังสบู่นี่ว่าสั่นกับ
1: ย้อมน้ําตัวดัด
0: เออดัดแล้วก็ย้อมย้อมแล้วก็หางห้องงอกพร้อมโปรโมชั่นนี้รวมกันแล้ว500ว่าซั่นบ่รับบ่เอาเงินน่ะได้บ่ไหลบ่เอาเงินก็อยู่เลือกเอาซ้ำนี่ก็ซ้ำนี
1: ่อุ้ยผู้ค้าพระเจ้าอย่าเข้า
0: โอ้ยบ่ได้เข้าดอกมี4สายนี่ๆเปิดอีก2เพลงก็เบิดแล้วนี
1: ่โอ้ครับเอาได้ก็จะสิเข้าอีก
0: หน่อยเดี๋ยวจะชมรมสาวผัวเผือล่ะฮักหัวใจเจ้าเรื่ออีหล่ามีซ้ำนี่ล่ะก็ฮักสาวเสริม
1: เข้าระวังอีแม่น้อย
0: เข้าก้อนบ้านก้อนเมืองเขาพุ่น
1: เอาวางซะบ
0: ่เราเล่นเฟซเล่นหยังเป็นแล้ว
1: เด้อผู้เพิ่นเข้าก่อนไหนรังมันเน่าแน่เด้อเจ้าเข้าก่อนสู
0: ตรแล้วจอบเพิ่นหยังนี่แต่เรามีเฟซแล้วเบิ่งแต่เกินบ่มื้อนี้บ้านจุศิลป์อยู่บ่เอ้ยอยู่แล้วก็ฟ้าโทรก่อนหมู่นั่นบ่โดนหลายก็หมดตัวนั้นโอ้แสดงว่าโทร45นาทีแสดงว่าโดนนี่อันนี้ว่าฟังเพลงก็แล้วกันเนาะเพลงอันอีหยังนี่ฮักหัวใจเจ้าเด้อล่ะแม่นว่านะครับอยากตั้งแม่โอ้ยตื่นเสียงโทรศัพท์เที่ยงก็ตื่นด้วยเป็นยังไงเออก็ดิ
1: มอบให้แม่น้อยที่แม่เที่ยงอยู
0: ่เอามอบให้โทรศัพท์มันก็ตัดตะเว้าโดนเนาะ
1: ที่แม่เพชร
0: เออบอกแม่เพชรเด้อมาดัดผมเด้อสิลดให้ดอกครึ่งหัว101ว่าซั่น
1: เฮ็ดหัวบ่แห้ง
0: เฮ็ดครึ่งเฮ็ดส่งฟ้าล่านี่เครื่องหัว101อาทิตย์หน้าจะไม่เฮ็ดอีก101
1: เอาแม่สีทองนั่นแม่เด้อแม่ทองมันสีนั่นแม่เสียได้นั่นแม
0: ่แกนั่นล่ะ
1: เป่งนั่นแม่กลางคมน้ำมนต์อันดาบันพุทธบันหลงเมือง
0: บันนนเมืองบันนนเมืองบันไหน
1: แม่เดือนนั่นแม่แม่หน่อยแม่จานนั่นแม่
0: นาย บันตาล
1: บ้านน้องนุ่นน้ำแม่เด้อแม่จำนานบันน้องอีโร่น้ำแม่ค่ะ
0: บันน้องอีโร่บันด้านใต้น้องน้ำเลือกเอาเชียงใหม
1: ่แปดน้ำแม่ค่ะค่ะ
0: ครับ
1: อืมบ้านนี้ก็เจ้าอยากเข้าค่ะสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีครับอ้าวก็ได้อยากดัดผมนะครับเนี่ยเสริมกับไปดัดสิบเทียเทีย41นี่ดัดให้เครื่องหัวลอยปกติ200จากใจนี่ลอยหนึ่งมาสั่นสวัสดีพี่น้องทั้งจังหวัดบุรีตบน้องใหม่เหมือนแล้วยังโอ้ยหลายครับมื้อนี้อ่านสารวัตรอันมุ่ยสารวัตรนัตพลพลเวียงสพดงแข็งใหญ่มื้อนี้บ่มีหยังเฮ็ดเนาะฝนมันตกหลายมื้อเขาไปเบิ่งน้องใหม่หลายหลายเดี๋ยวนี้ยังอยู่น้องใหม่ตุปูติปิอยู่อันหมู่ขาคือบ่สับมันมาเอาตะมูบอกเหี่ยวๆขาแข็งนี่ล่ะมันเป็นมอคเคอร์น้องใหม่หยังน้องใหม่หมู่น้อยใหญ่ๆน่ะน้อละ 4-5 โลนั่นอามากับมาแก่ก็บ่เป็นดอกพี่น้องแก่ก็บ่เป็นเอามีดปาถากเอาโลดบัดนี้เสร็จแล้วก็ต้มบัดนี้ต้มแล้วก็นั่งเบิ่งโทรทัศน์ไปนอนหลับไปเออบัดนี้ก็ เขาจะว่าเอ๊ะเห็ดจังไหนมันต้องสีจืดว่าสันเนาะตุ่มเนาะไม่ก็ไปเปิดเบิ่งอยู่ในยูทูบว่าวิธีทำอย่างไรพวกเราคนก็ว่าเอาข้าวสารใส่กำหนึ่งแล้วก็เกลือใส่อันน้ำแรกน้ำที่สองลินออกกันเอาน้ำตาลใส่พะนะมันจังสีหวานว่าสันเออพวกเราคนก็ว่าเอาใบบกฮุ้งเอาไตมันจะมาปากเปื่อยใส่เออจะหาเบิ่งเอาได้สมมุตินี่ความรู้มันหลายเนาะเออเฮาบ่ฮู้จักเนาะอือผู้ละคนก็ว่าเอาใบอีหยังใส่ให้มันเซาขมว่าซั่นเออเซาเอออย่างหน่อไม้มันสิเซาขมว่าซั่นเนาะนะครับต้มอยู่ไปพุ่นล่ะจะว่า2รอบเปื่อยนะครับเดี๋ยวนี้ใส่ตู้เย็นไว้คันจักได้สิเอาไปฝากเด้อนะครับอือใส่ตู้เย็นไว้มันกินบ่เบิดดอกในมื้อนี้ก็เอามากินกับลาบปลาอันอ่อนกินอันกินแต่หย่อนอ่อนเด้กินตอนย้อนอ่อนอันนอดแก่ๆไปถ่าเอาไปฝากคนคือเว้าหลอนเป็นตะนัวเว้าตัวเอ้ยใส่ข้าวใส่ข้าวสารเนาะข้าวสารเหนียวลงไปกำหนึ่งจะเฮาต้มน้ำแรกเนี่ยใส่เข้าไปมันสิข้าวสารมันก็สิสุกมันก็สิแตกคู่ยุแล้วมันก็สิมีอย่างมันก็สิไปดึงเพชรปฏิกิริยากันกับอย่างหน่อไม้ควบขมมันสิดึงกันออกมานะครับล้างน้ำสองนี่จืดอีหลีครับพี่น้องเอ้ยก็จะเห็ดจืดดีใส่เกลือนะครับเพราะน้ำที่สองมาต้มต้มอีกแต่ว่าใส่น้ำตาลจากสองซอนเนาะสองซอนแกงใหญ่ๆลงไปนะครับมันจะออกไปออกเข้มนิดๆละหวานน้ำนะครับแล้วย่ำไปแกงมันจะออกรสหวานนะครับเออเนาะเมื่อเห็ดต้องไม่สดดิย่ำมันขมเมื่อเห็ดหรอกนะครับต้มไปย่ำอยากแกงก็จะเอามาแกงจะละหน่อยๆเนาะเออเอามาฟังเพลงกันแล้วกันมื้อนี้เว้านัวหัวมวนกันว่าไม่ยากเรียกกฎหมายพี่น้องก็ถามมาอยู่ว่าไปค้ำประกันรถมอเตอร์ไซค์เขาเจ้าวันนี้เขาเจ้าบ่ส่งงวดเขาเจ้าบ่ส่งงวดวันนี้บริษัทประกันบริษัทขายรถก็เลยมีหนังสือมาหาเฮาสิบ่จ่ายได้บ่ว่าซั่นอวยตายไปค้ำให้เขาหยังล่ะฮะไปค้ำก็ซ้ําบ่ครอบห้องเคียงนั่นล่ะก่อนกินก็หันหน้าไปทางว่าปีว่าก่อนกินต้องหันหน้าบ่บ่ต้องหันหน้ามาหรอกเอามื้ออื่นสิพากันไปเบิ่งหนังเรื่องหยังสไปเดอร์แมนเนาะมาเด้อพิไปรอบ 4:00 น.อยู่โรงหนังเมเจอร์กับเพียงนี้ก็แล้วกันเนาะฮักหัวใจเจ้าเด้อล่ะนะครับบนแก

งานเพียงของมนแคนกะละแมนแกนคูนเนี่ยนะมาจากพี่น้องทางห้วยเพิงเนาะนะครับห้วยเมฆคือห้วยเพิงเออเราหลงห้วยละห้วยเพิงเพราะนั้นต้องห้วยเมฆเนาะกะละสินนะครับมาเถียงคอกันเข้ามานะฮะต่อเนื่องสืบเนื่องกันไปเรื่อยเนาะขอเพียงยังกับพี่มาขอเพียงเนขอเพียงของขอกอดอย่างนี้ขอกอดีกับจักรพันธ์หลักอย่างอันบ่ออกขอเพียงเนี่ยของเรื่องของกอดจักรพันธ์เออรักเธอเสมอเออกำลังจะโอ้เขาจะเปียยากนะครับจากพี่น้องทั้งจังหวัดบุรีฝนตกเมื่อนี้อ่ะมื้อคืนนี้ฝนตกแห้งเนาะนะครับเยอะทางบ้านพี่ปทุมนี่แห้งจนว่าน้ำท่วมนะครับยังก็เพียงไงรักเธอเสมอนะครับแล้วกาเมื่อนี้กับพี่น้องทั้งโพชัยทั้งอำเภอโพชัยทั้งนี่แหละฝนก็ตกบ้างหัวคำนะครับเอากะดีแล้วล่ะพี่น้องฝนนะครับปีนี้น้ำก็สิบ่หลายดอกนะครับน้ำก็บ่หลายแต่ว่ากะพ่อมีอยู่นะครับพี่น้ำอยู่ก็เริ่มมีแต่ว่าทางภาคเหนือนี่โอ้ยคักนะครับก็เลยถามมาอันฝนมันสิเศร้าเมื่อใดนะครับวันที่สองก็สิลดลงแล้วครับพี่น้องนะครับประมาณวันอาทิตย์เนี่ยมันก็สิฝนก็สิเริ่มลดลงแล้วล่ะบ่หลายนะครับเพราะเพียงรักเธอเสมออยู่กับความคิดถึงบ่แม่นคิดแทนความคิดถึงบ่ของกอดจักรพรรดิมันคือรักเธอเสมอของอัศนีเดี๋ยวล่ะนะครับมันต้องเป็นแทนความคิดถึงอยู่กับความคิดถึงประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะสิขอเพียงไหนละว่ามาอย่างเด้อมาฟังสำหรับชมรมไหนก็ได้เนาะชมรมนี้ไม่ต้องมาชมรมอื่นชมรมนี้บ่เคยมาผัวเจ้าของมาเดี๋ยวว่าเมียนเพจ

0: เสพไปทางใด
1: เรามีที่ให้ผ่อนคลาย
0: สิว่ากันไปหนวดถึงไป
1: คือชมรมแดนกระจาย
0: โอ้สิไปตินอยู่บึงพระลานใช่
1: บ่ต้องอายให้ออกมา
0: ออกไปใส่

0: เออเมียเดี๋ยวฝากเด้อเศร้ากัน
1: ใครเหงาใครทุกข์
0: เราจะได้เศร้าอีกดิ
1: ปวนผู้นำความ
0: ผู้ใดเหงาผู้ใดทุกข์ปวนบ่ลงคนว่าบัดคนจนข่อยก็บ่ได้ว่าซั่นเออสิว่าจังได๋บัดคนจนก็บ่ทันได้ได้แล้วบัดนี้ตะกี้ก็เป็นคนจนอยู่หลังวันที่17กรกฎาคมมาก็เป็นคนรวยว่าซั่นรวยจังได๋รวยพิจิงพิตารวยเหลือลังว่าซั่นเนาะนะครับก็รักเธอเสมอนั่นล่ะบ่เห็นนั่นอย่างพิมพ์ผิดมาบ่เห็นโฮงพิมพ์ผิดกอดรักเธอเสมอสนอโอ๊ยเนาะครับบางกอดมันก็มีรักเธอเสมอนะครับเนาะนะครับเอาเหมือนเพียงเปื่อยเลยได้พี่น้องเหลือเพียงเดียวนะครับอย่างนี่กอดรักเธอเสมอติสือเพียงกอดก็รักเธอเสมอเอากอดก็รักเธอเสมอกอดเลยนี่เพราะกระบวนจากเพียงนะครับถ้ามันพิมพ์มาจังไหนเนี่ยมันตกภาษาไทยอยู่อย่างนี้ได้เออเอากอดรักเธอเสมออย่างเอาสั่งกับฟังเพลงนี้กันแล้วกันเนาะนะครับไปถอยโอ้ไปถอนโอ้ยไปถอยไปนะไปถอนคำสาบานเนาะนะครับถอนคำสาบานนี่เอาฝ่ามือบ่โดนเอาถอนนั่นล่ะเดี๋ยวได้กับพิมพ์คำว่าถอนกันคือพิมพ์คำว่าถอยเนาะถอดถุงอยู่ใส่ถอนคำสาบานเอ้ยขอมาจัดให้ได้นี่มันเป็นธรรมดาเลยนะครับของสอนสินชู้โอ้สอนสินแช่เนาะนะครับพระยี่คุณดันสมัยแข้งสังว่าปีบทุ่มเมียอะไรมันขึ้นฝนตกหนักมาเฮี้ยนเจ้าบ้านเจ้าอยู่นี่น้ำท่วมตลาดเด้อย่างมือสอบมาเนี่ยเขาพักกันไปเรียนหาเก็บไม่ได้เขียบอยู่มันร้อยเต็มอยู่กับการเพียงนี่ก็เลยเบาๆเนาะไปถอนคำสาบานคนใดมีความสาบานหลายก็ถอนซะนะครับไปแก่ไปถอนกูแก่กูซาวันบาปีไปหน้ากูแก่กูสาวันไปผีไปหน้ากูแก่กูถอนฟันไปให้ไปหน้ากูแก่กูสาบางกูมากกูแก่กูสาฟันมาผีไปหน้ากูแก่กูสาบางเห็นว่ากูมากกูแก่กูสาหมื่นเศร้าจะไปใส่ดีเนาะหมื่นเศร้าจะไปหาจับอื่นว่าได้จับดอกถ้าจะจับไม่ขายแล้วไปหาซื้อน้ำฟุตบาทอยู่หน้าธนาคารหลายครั้งมื้อเช้าจ้ะบ้าน
2: มื้อเช้าบ้านเฮาสิมีงาน
0: งานนี่
2: งานสุขวัญกินดองแฟนลา
0: เขาสิกินแฟน
2: เจ้าแพงปันตา
0: เขาเฮ็ดหยัง
2: สิแต่งงาน
0: แล้วแต่งงานก็ไปซอยเขาตัว

0: นะครับมาฮอดแล้วนะครับยกเว้นก้อนน้อยกับไปเนี่ยกันวัฒนีมาสารบุรีซื้อเจลก้อน2ก้อนเครื่องก้อนไปซื้อเยลันชิปมอ4แยกไฟแดงล่องคำนะครับหลังจากนั้นก็ซื้อสะซื้อไส้น้ำหม่องเพื่อจะสร้างหลานละเบิ้งเอาโลดนะครับแข็งบุรีจะขั้นเศร้าขั้นเศร้าค่ายหนาตึงผิวพรรณดีนะครับเกี่ยงไม่ร้อยไม่เลยนะครับเอาก็สิเป็นเพลงอีกเพลงนึงยังก็ฮักสาวเสริมสวยบ่นะครับฮักสาวเสริมฮักสาวเสริมจากคุณแม่เสริมขอมานะครับฮักสาวเสริมพันเนี่ยไปที่เสริมสวยกับมาเด้อว่าสันเสริมไปเสริมมาเดี๋ยวเอาโล่ใส่พร้อมไฮโล่โล่เป็นอย่างโล่หมายถึงว่าที่ทำให้ผมหยองว่าสันแม่นบ่สินค้าโอ้ยฟ้าต่อยก็ตั้งหลักจะเกินนะครับสินค้าเขาก็มีนะครับแป๊กกล้วยตาวลายกิ่งแวกกล้วยกินมันแล้วเนี่ยเม็ดให้กินข้าวเสียบนอนหลับผิวพรรณดีแล้วก็บ่หลงบ่ลืมนะครับจำได้นะครับจำฮอดสู่เก้าพุ่นนะนะครับกินกับไปมือละเม็ดนอนหลับดีนะครับบ่ต้องคิดทั้งหลายเงินสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนบ่ได้เขาก็เป็นคนรวยต่อไปบ่ต้องไปคิดทั้งหลายกินก็ไว้มือละเม็ดส่วนน้ำมันเขียวนี่ก็แท่งหนึ่งหลอดหนึ่งก็ยี่ซีซีซีเอาไปสูดไปดมไปถูไปทานะครับเนาะเด็กกับสบู่เฮ้ากับสีมะฮอดวันเสาร์นะครับมะฮอดวันเสาร์กับสีส้มกับสีวันอาทิตย์พุ่นละจังสิเลื่อมส้มได้ฮอดพี่น้องวันจันทร์เด้อนะครับเครื่องดื่มก็ใช้ตามผสมสมนะครับกินแล้วก็กินข้าวแซ่บนอนหลับนะครับระบายท้องระบายใส่ดีผู้ใดทายยากกินล่องเบิ้งขวดละ200บาทมีแก้วน้อยๆให้น้ำเด้อแก้วกงแก้วนี่ล่ะนะครับกินก่อนอาหารเนาะเอาละนะครับหมดเวลาแล้วล่ะพี่น้อง3ทุ่มครึ่งเอาสายใดมาไหมเนี่ยเอามาฮัลโหลบ่ทันได้ร้อนอยู่ติแม่
1: ไ
0: ม่
1: พูดชื่อแต่ชื่อเราสบู่ด
0: ันเอาก็สิซื้อใส่อย่าของตัวเนาะที่สิเอาตัวของแถมหั่น
1: เชื่อมีชื่อดอกครับว่ามีคนชื่อ
0: น่ะก็สิบ่มันขาดแต่คนชื่อเนาะบ่อยู่นี่บ่ได้เว้าให้เสือได้บ่ให้ซื้อ
1: มากละก็เจ้าก็สิซื้อดอกบัดนี
0: ้เอ้ก็ซื้อบ่ซื้อ
1: เพลงว่าหน้าเพลงนึงเด้อร้องให้ฟังให้เด้อ
0: เพลงหยังล่ะผมวางไปหลายเพลงนี่แม่เพลงหยัง
1: เพลงอันนั้นน่ะอันมักๆกันน่ะต้องย่ำไหนมวนย่ำนั่นนั่นห่วงใส่บ่หนึ่งกัน
0: หัวซุบบ่หนึ่งติ
1: จ้ะต้องย่ำไหนมวนย่ำนั่นแหละฟัง
0: ตะดิขึ้นจากบ่หนึ่งอยู่หมู่บ้านก็ซุบบ่หนึ่งอยู่เอิ้นผู้ใดใส่บ่หนึ่งเนาะ
1: ซุบมันไว้ฮะจ้ะ
0: เอา
1: เอา
0: เต้นใจเด้อเต้นระวังซ้ำเนี่ยแหละมันติดรถลงไปได้ซ้ำในห้านวังไฟหิงจุ๊กไก่เ
1: ออมันอันนี้หรอกมันเป็นยังหรอกมีฮัดเต้นก่อน
0: ฮัดเต้น
1: เดี๋ยวว่าแต่ว่านักกีฬาเต้นอะไรน
0: ี่ฮัดยังล่ะบาสลบเพิ่งบาสลบ
1: แนวแนว
0: ยังหมุนแห้งเลยหิงจุ๊กผู้เดียวยังหมุนแห้งเลยเด้อมันจะล้มฟุบมั่งหันดิก็จะว่าไปโรงพยาบาลก็ไปดูแต่ว่าตีไปเห็นหยังมีแต่เบาหวานกับอันก้มดันไปแล้วจะของกันเขียวมีแต่เขียวคุ้ยว่ามีเขียวจะของกันไปมีแต่เขียวคุ้ยเต็มปากอยู่ว่าสั้น
1: มีเบาหวานกับไป
0: สิไปเบิดละโรงพยาบาลนั่นไปหากินแต่มะฮุ้งน้ำมูเต็มอยู่พวกถือถุงเหี่ยวอ้อมน้องพานกับมีไปใช้กินเปียง
1: ตามชุ่มเครื่องอย่างว่าหนาเอาน้ำไม่รอ
0: คนขอส
1: ุดมวนมวนด้วยเด้อ
0: เรื่อยๆรวยเรือล่างบ่คือยังได๋เขามีจุดเรือล่างอยู่นี่ด้วยรวยเรือล่าง
1: รวยเรือล่างบ
0: ่เอ้ยมืออื่นเลขออกก็สิรวยเรือล่างมือรวยเดียวเดียวนี่อื่
1: น
0: เล
1: ขออกที่2นี่ได้ว่าหนาเด
0: ้อคือที่2ติเอามาถ้าใส่วัดใดอีกฝาโล่งใดไปแหงฝาโล่งผู้ใดมาน
1: ี่อยู่น้ำมันนี่ล่ะ
0: น้ำมันนั่นติ
1: มีสององค์สอง
0: เออคำว่าถือศีลน้ำไปมั่งวัดดิหลวงพ่อไหนทุดงมาตั้งนั้นน่ะทุดงมาดีๆเปียงก็บ่ถือกัน
1: มั่งวัดโบสถ์วัดสยามังเนี่ยแหละ
0: ก็สิมั่งฮื้อเปียงเฮียนวัดตัวบอกเรียกจังได๋ให้คนจนกว่าเก่าบ่แม่นรวยเหลือล่างนี่นี
1: ่เอางั้นเปิดไปนี
0: ่เปิดหยัง
1: จ้าๆจำนี่ล่ะ
0: เปิดอาราธนาท่านแล้วเน
1: า
0: ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดี
0: สวัสดีครับสวัสดีคือกันพี่น้องนะครับล่าเดือนงานเพลงหักสาวเสริมสวยในอัลบั้มชุดยังคอยยังที่เดิมนะครับก็ตามด้วยงานเพลงเอื้อนน้อง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โศกให้มันให้มัน
6: โพใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: เปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อพีวีซีจำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
8: เปิดแล้วเปิดแล้ว
9: เอ้าแม่นยังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
8: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
9: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึข่อยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
8: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดนาข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
10: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
8: โทร080-194-5318

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

แล้วจะไม่มีใครอีกแล้วที่ซื่อสัตย์เหมือนเธอฉันรักเธอฉันจะแต่งงานกับเธอยิ้มหน่อยสิจ๊ะแน่ๆๆๆๆๆยิ้มแล้วชื่นหัวใจเหลือเกินแล้วจ้า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์รีดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มานให้มา
6: พาชัยฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14

0: ทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945

านเท่าจันทีบ่ได้ไปสั้นฟ้าได้ไปเกิดนำเขาพุทธแล้วคอยถ้าเอาผลทานลูกก็ทำน้อไปให้แอนคอยสิบปีมาได้คอยปีได้ก็คือ

ไปเอาห่อเข้าน้อยเสนอเจ้าฝ่าตามังเท่าจันที่เอ๋ยลองไปบังอีกก่อนหน้าหาจะลูกที่เข็นห้องนี้แล้วมีเวลาเข้าเดียวสิครั้งคืนดอกพ้องน้องอ่อยฝ้าลองไปเอาข้าวนำลูกทำบุญนั้นมาส่งเป็นญาติพ่อแม่ลงหอดอารามนอกวัด

็รีบร้อนทำบุญให้แต่แม่ตายสู้มือนี่เป็นเลี้ยงหายอาเศษเตท่อกอสอเงินที่เสียสมาคมพ่อแม่ตายไปแล้ว

คนหนึ่งไปเกิดแล้วนั่นคือเรื่องนั้นผู้ตายจังมาบอกน้องอายส่วนหนึ่งโลกุศลเด้อทานเอ้ยสิเอาผลไปร่วมบัดเมื่อทำบุญแล้ว

ลูกกับหลานเขาได้มาจังหันตักปาดเขาบอกขาดดีๆได้กินเทดอกสุวรรณบุญยามเสาร์วันนั้นคือตักปาดจังหันเด้อคำเอ๋ย

เศรษฐีทั้งหลายมื้อนี้เดือน9มื้อดับแห้ง14ค่ำให้พวกเจ้าลงไปเอาหอเขาน้อยพร้อมทั้งเขาประดับดินและเขาสากเดี๋ยวมันสิหมดเวลาก่อนเอาไป

เห็นตาหลานพันพุนเข้ามาสักอดิตยาลูกพ่อเอ้ยโอ้

บุญเฮาทำเนาเป็นคนบุญเฮาทำเนาเป็นคนก็รอกินนั้นหมดแล้วเหลือแต่กองบุญแจมลูกของเฮาบ่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องเดือน3ฤดูการแสวงบุญเรามาฟังพระอาจารย์สมภพท่านเทศน์สอนด้วยกันครับ

ู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออํานวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไป1ชั่วโมงของสถานีวิทยุนี้ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาปาฐกถาธรรม

อันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายที่มีโอกาสได้เปิดเครื่องรับฟังอยู่จงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่บ้านเมืองแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีนี้สรธรรมิกถาในวันนี้อาตมาภาพได้มีโอกาสมาพบกับท่านสาธุชนในทางซุ้มเสียงอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ได้ห่างเหินกันไปนานคิดถึงท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมเหมือนกันทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะว่างานการของอาตมามันมากเหลือเกินไม่ค่อยได้หยุดได้หย่อนเดินทางเป็นหมื่นๆกิโลต่อ1เดือนไปต่างจังหวัดเพราะเทศกาลหน้านี้หน้าข่าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านเวลาที่พี่น้องชาวพุทธเราจะต้องทำบุญสุนทรทานกันมีงานจัดงานมหากรรมจัดงานกิจกรรมต่างๆอันเกี่ยวโยงเกี่ยวกับพระศาสนานอกจากนั้นทางองค์กรของรัฐองค์กรของสาธารณสุขสถาบันการศึกษาหลายแห่งเดี๋ยวนี้กำลังให้ความสนใจแก่ศีลแก่ธรรมอย่างเช่นสถาบันครูบาอาจารย์ก็มีความสนใจในวันครูทั้งกับแย่งยื้อกันหลายจังหวัดนิมนต์ไปกล่าวปาฐกถาธรรมเพราะเหตุนั้นงานก็เลยมากขึ้นเกือบจะไม่มีเวลาอยู่กับวัดไม่ได้พบกับญาติโยมทั้งซุ้มเสียงฐานีวิทยุนี่มานานมีความรู้สึกคิดถึงเหมือนกันวันนี้โผล่ขึ้นมาเดือน3พอดีคิดว่าจะเอาอะไรหนอมาพูดกับญาติโยมให้ได้เกิดประโยชน์สมกับที่เราได้พบกันด้วยเวลาอันจำกัดจำเคียเป็นบางครั้งบางคราวอย่างนี้อาตมาก็เลยคิดไปคิดมาวันหน้าจะได้พูดเกี่ยวกับเดือน3ที่ชาวอีสานเรามีอะไรดีๆในเดือน3นี้ก็เลยขอพูดในหัวข้อที่ว่าเดือน3ฤดูกาลแห่งการแสวงบุญของชุมชนชาวอีสานเดือน3ฤดูกาลแห่งการแสวงบุญทำไมจึงต้องกล่าวเช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวอีสานของเราถือกันเหลือเกินเดือน3ออกใหม่3คำนี้วันมือสันวันดี365วันใน1ปีนี้วันนี้ดีที่สุดก็บ่มีปากหนักบ่มีหูขี่มาค้ำปลอมสุขหวานแม่ม่านของแหวบวันดีคืนดีเหลือเกินวันนี้ฟ้าจะเปิดประตูในเวลากลางคืนเสียงฟ้าจะร้องคำรนคำรามดึกดึกเดินเดินผู้เฒ่าผู้แก่เล่าขานเสิร์ฟกันมาต้องตั้งอกตั้งใจฟังฟ้าแต่ไขประตูทางไหนทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้บุรพาอาคเนทักษิณประจิมหอละดีพระยับอีสานตรงไหนจะฟังแล้วมันมีความหมายแก่การดำเนินชีวิตของชุมชนชาวอีสานนอกจากนั้นวันนี้ยังเป็นวันที่เราถือว่าดีที่สุดเอาฝุ่นไปใส่ไร่ใส่นานาก็จะเป็นนาดีเพราะวันดีฝนก็ต้องดีไปด้วยนาก็จะดีไปด้วยนอกจากนั้นเมื่อนอกจากฟ้าไขประตูแล้วก็ยังมีการเปิดประตูเล่าประตูเยียเปิดประตูเล่าเป็นครั้งแรกหลังจากเอาข้าวขึ้นจากนาปลาขึ้นสู่บ้านแล้วเนี่ยเมื่อเปิดประตูเล่าแล้วก็เอาขวัญข้าวเอาข้าวที่ในเล่าที่เปิดเนี่ยเอาไปรวมกันที่วัดเรียกว่าบุญประทายข้าวในเดือน3นี้เต็มไปด้วยบุญทั้งเดือนพูดถึงชุมชนอีสานเราสมัยโบราณแต่ในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเกือบจะจำกันไม่ได้เห็นที่จะต้องเอาเรื่องนี้มาพูดกันเดือน3คนโบราณถือกันนักกันหนาหวนหวนฝ่าห่องหำระงมฝนว่ายโยเพียงหลวงควรคงดาวหึกซาเสียวแสนกอกลางถีบฤดูผืดผอมเพ่งถวดเดือนแถวมหาเมฆเข่ากระนงเนงบางบทสุริยาเอียงคำแรงลงใหม่บทกวีของชุมชนชาวอีสานแต่ก่อนเต่าโบราณการได้ผูกพันชีวิตของตนไว้กับธรรมชาติดินฟ้าอากาศเสียงฟ้าร้องครวญครางคลางคืนในคืนแห่งและดูแลงเดือน3เนี่ยมีความหมายต่อวิถีชีวิตของชุมชนชาวอีสานเพราะคนเรานั้นความจริงแล้วเราก็คือตัวธรรมชาติเรามาจากธรรมชาติและจะกลับคืนไปสู่ธรรมชาติร่างกายที่เดินไปเดินมาที่เรียกว่ามีชีวิตอยู่นั่นคือดินคือน้ำคือไฟคือลมผสมกันตั้งขึ้นมาเป็นมหาภูตะโลมนั่งอยู่ยืนอยู่นอนอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่หลับจนตื่นยืนเดินนั่งนอนจนกระทั่งวันตายจะต้องหายใจเข้าหายใจออกนั่นนะคือลมเข้าแล้วก็ลมออกส่วนของลมนอกจากนั้นจะต้องกินอาหารกินเข้าไปถ่ายเทออกมานั้นส่วนของดินนอกจากนั้นต้องมากินน้ำหรือเยี่ยวออกมาส่วนของน้ำนอกจากนั้นร่างกายนี่เมื่อมีดินมีน้ำนี่ลมแล้วมันก็ต้องมีไฟคือความอบอุ่นในนี้นี่มันเป็นตัวของธรรมชาติส่วนจิตคือความรู้สึกนั่นก็เหมือนฐานไฟฉายอยู่ในตัวไฟฉายใช้ออกมารับรู้เป็นแสงเป็นพลังนี่คือธรรมชาติอันหนึ่งเรียกว่าวิญญาณธาตุธาตุมัตตเมเวต่างเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้น
เรามาจากธรรมชาติมาจากดินจากน้ำจากไฟจากลมเราอยู่ด้วยธรรมชาติคือจะต้องกินน้ำจะต้องกินอาหารไปบำรุงดินต้องหายใจเข้าไปเพิ่มลมต้องถ่ายเทลมออกมาต้องไปถ่ายออกต้องไปเหี่ยวออกต้องมีความอบอุ่นในร่างกายถ้าร้อนมากไฟมากกันไปกระถาดพิการเป็นไข้ตัวร้อนปวดหัวมัวก้าวต้องไปกินยาปวดหายทันใจเข้าไปนู่นเพราะนั้นชีวิตจึงยืนรงอยู่ได้ด้วยธรรมชาติคือเอาดินเอาน้ำเอาไฟเอาลมเข้าออกเข้าออกเข้าออกและเวลาตายมันแตกสลายธรรมชาติกลับคืนเมื่อบ้านเก่าวาสันเมื่อบ้านเก่าดินกลับคืนไปสู่ความเป็นบ้านเก่าของดินคือไปอยู่กับดินร่างกายเลือดเนื้อพวกเนื้อหนังมังสังถูกเผาไหม้กลายไปเป็นดินเมื่อบ้านเก่าไปหาดินลมหายใจพอตายปั๊บออกจากดังมับหายไปเมื่อบ้านเก่าไปอยู่ในหมู่ลมของมันส่วนความอบอุ่นในร่างกายตายแล้วเย็นจ่อยไฟมันกับเมื่อบ้านเก่าไปอยู่กับหมู่ไฟของมันแน่น้ำเลือดน้ำน้องน้ำลายไขมันเปรวมันน้ำหมดอะไรต่างๆก็ขึ้นอืดเป็นไอระเหยขึ้นไปสู่หมู่เมฆเมื่อบ้านเก่าหาหนามเป็นฝนตกลงมาคือเก่านี่เราอยู่ด้วยธรรมชาติมาจากธรรมชาติแล้วจะกลับคืนไปสู่ธรรมชาติห้วนฝ่าห้องหำละง่มฝนว่าหย่อเพียงหลวงขวนคุ้งดาวพึกซาเสียวแสนกอกลางกีบฤดูพืชผอมเพ่งถวนเกินแถวมหาเมฆเข่ากนงเน่งบางบทสุริยาเอียงคำแรงลงใหม่จันทโทไซแสงเขินวันเพ็ญติบหาคำมาคะประเสริฐลำเวียนเทียนหน่อมนพคุณวันเพ็ญเดือนสามยังเป็นมาคะบูชาวันที่ยิ่งใหญ่ที่พระศาสดาได้ประทานโอวาทปราติโมกหลักใหญ่แก่นสารแกนกลางของพุทธศาสนา 84,000 พระธรรมขันธ์เพื่อให้มันเกิดอาการฟั่นเฟือพร่ามั่วจะไปบอกใครไปสอนใครพระอรหันต์ 1,250 รูปมาพบกันเป็นมหาสันนิบาตพุทธเจ้าก็เลยบอกว่านี่3อันนี่นะไปที่ไหนก็ให้ไปเทศสอนก็อย่างนี้ให้ละชั่วให้ทำดีชำระจิตให้ผ่องใสเป็นระบบของชีวิตระเบียบของสังคมการละชั่วนั้นเป็นศีลธรรมการทำดีเป็นจริยธรรมชำระจิตให้ผ่องใสเป็นโลกุตตรธรรมเนื้อโลกเนื้อบวกเนื้อโลภเนื้อเนกาทีฟเนื้อโพสิทีฟเนื้อทุกข์เนื้อสุขเลยไปนู่นพุทธศาสนาก็เลยมีสเปเชียลิตี้นี่ก็มีขึ้นในฤดูเดือน3ฟ้าไขประตูได้ยินเสียงฟ้าร้องเหมือนเสียงประทานพรจากสองสวรรค์นั่นมันหมายถึงชีวิตอันอยู่ท่ามกลางพื้นแผ่นดินอันแห้งแล้งของชุมชนชาวอีสานจะได้เพาะปลูกกันอีกแล้วยิ่งไปกว่านั้นพวกเราได้ยินเสียงฟ้าร้องนี่เหมือนเสียงของเทพเจ้าเปิดประตูถึงขนาดว่าฟ้าไขประตูแต่ในเมืองหลวงในนครใหญ่ๆได้ยินเสียงฟ้าร้องก็เป็นเสียงธรรมดาเหมือนเสียงรถเสียงเรือดีไม่ดีออกจะรำคาญรถติดแน่แล้วฝนตกแล้วสกปรกถนนรถก็จะติดไปมาก็จะลำบากนี่ก็จะเป็นไปอย่างนั้นอันนี้ก็แล้วแต่สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของแต่ละคนแต่ชาวอีสานของเรานั้นถือว่าสวรรค์มาโปรดแล้วฟ้าไขพักโตก็บ่มีปากหนักบ่มีหูขี่มาค้ำปอมสุกหวานแม้ม่านทองแหวกชาวบ้านก็เลยมีวิธีนึงก็คือเปิดประตูหัวใจคือจิตใจนี่จะต้องเปิดประตูออกมาารับศีลรับธรรมรับคุณงามความดีในฤดูเดือน3เดือน3ค่ำฟ้าไขประตูชาวบ้านเปิดประตูเล่าประตูเยียแล้วก็ตักเอาข้าวอยู่ในเล่ามาศีสละนั่นเองมาเปิดประตูหัวใจทําลายความเท็นแก่ตัวเอาผลงานที่ตนเองได้ทำมาหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินปากกัดตีนทีบาแบกหลังนุนกลางถุงกลางถ่ากลางป่ากลางเขาอยู่ท่ามกลางตมโคลนเลนเสร็จแล้วก็เอาเรี่ยวแรงที่ตนเมนี้เสียสละออกมามารวมกันเป็นบุญพัดทายข่าวบุญคูลานหลังจากนั้นก็ขายมาสร้างสาธารณประโยชน์ขุดน้ำบ่อก่อศาลาสร้างฟันสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ของชุมชนให้เกิดขึ้นนอกจากนั้นในวันนี้ทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมแล้วเสียสละข้าวปลาหาก็มีการสู่ขวัญข้าวได้ด้วยนะเรียกขวัญข้าวได้ต่องได้ตีทั้งหมดนั้นเป็นการสำนึกถึงบุญคุณแม่โพศพทั้งเราเชื่อกันมาทั้งที่ข้าวปลาหานั้นไม่เคยทวงบุญทวงคุณเราหรอกเราจะตีจะข่าท้อนกล้าขึ้นมาเตะมันไม่พอจะเอาไฟเผาทั้งถุงก็ไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดไม่ฉังแต่ในใจของเราเนี่ยสำนึกถึงคุณค่าบุญคุณของสิ่งเหล่านั้นจิตใจมันไม่สบายก็เลยสู่ขวัญข้าวด้วยสู่ขวัญแปลว่ากำลังใจกำลังใจก็คือสมาธิก็คือจิตใจที่ตั้งมั่นพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆดำเนินชีวิตอย่างมั่นใจอย่างมั่นคงจะต้องมีสมาธิเรียกว่าต้องมีขวัญก็คือกำลังใจกำลังใจก็คือสมาธิ
เมื่อจิตใจมันมืดหม่นจิตใจมันเศร้าหมองเร่าร้อนโจมมันจะมีสมาธิได้อย่างไรจิตใจยังเป็นหนี้ต่อบาปต่อกรรมคิดว่าเราทำอะไรไม่ดีไม่งามจิตใจมันเศร้าหมองอยู่ก็เลยมาทำให้มันไม่เศร้าหมองเคลียคิดจะเป็นบาปเป็นกรรมกับข่าวกับปลาก็เคลียด้วยการโศขวัญข่าวขอกรรมาลาโทษนอกจากนั้นก็เลยลึกลงไปถึงงัวถึงควายงัวควายที่เคยงัวควายที่เคยร่วมแรงร่วมงานบุกเบิกมานำกันเป็นผู้หลากแอกหลากไถงานหนักสมัยก่อนเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญเราอาศัยงัวควายเหมือนพ่อเหมือนแม่แล้วก็อาศัยสิ่งเหล่านี้เมื่อได้ข่าวได้ปลามาเปิดประตูเล่าประตูเยียฟ้าไขประตูหัวใจก็เปิดอ้าออกมาสุสินสุซำทำสุขคนงามความดีสำนึกถึงบุญคุณข้าวปลาอาหารตำนึกถึงคุณค่าของงัวของควายตอนไถใส่ไร่ไถนาใส่เกวียนนะได้ตีได้ขาบางทีควายมีท้องถือผ้าคาดทองตีไปเตะสุดเสะไปบางทีงัวควายนี่น้ำตามันไหลมันร้องไห้เพราะถูกตีถูกเขี่ยนทั้งงานหนักหนักทั้งหิวยานะตีบางตัวมันน้ำตาไหลให้เห็นเลยวันนี้สำนึกถึงบุญคุณของมันที่จะเอาข้าวมาทำบุญกันทำสาธารณประโยชน์อุทิศส่วนกุศลให้แก่มันอีกเว้ยแล้วก็มานึกถึงคนฆ่าถ้าไม่มีมันขึ้นมาไม่มีงัวไม่มีควายขึ้นมาเราจะได้ฆ่ามากองอย่างนี้ไม่ได้ทำบุญไหมคนโบราณก็เลยเอาน้ำอบน้ำหอมไปตบหัวงัวหัวควายในเดือน3ขึ้น3ค่ำขอขมาลาโทษน้ำหอมนั้นหมายถึงน้ำใจอันกลุ่นไปด้วยบุญคนสำนึกถึงคนฆ่าของเจ้าได้อาศัยเจ้าได้ต่อยได้ตีสีสุดสีตายบางตัวนั้นร้องไห้น้ำตาไหลบางตัวยิ่งทุกวันนี้ตีมันวิ่งแล่นถาดมือได้มีมวยตู้กลัวจะไม่ทันมวยอย่างนี้ยิ่งน่าคำหนึ่งถึงบุญคุณของมันแต่ก่อนสมัยนี้ใจเจ็บใจดำกันบางทีไถนางอมงอมจนจะเสร็จแล้วงานสุดท้ายในคืนก่อนที่จะไถนางานสุดท้ายไปตกลงราคาแล้วขายควายเท่านั้นเท่านี้คนก็ตกลงพูดกันมาซื้อพรุ่งนี้ไถนาเสร็จก็ฆ่าได้เลยถือกระตาถือผ้าถือเมียมานั่งเฝ้าสาบล่าปานแห่งอีมนยุบถาอยู่คันเทนาแล้วเราบอกโปรดเทินว่าสัญญากแล้วได้นี่วะปอดเอามาก็ค่อนนำหัวอยู่หัวหนานตื้มตุ้มใจเจ๋ใจดำกันเลยกันเนาะนี่คนโบราณสำนึกในวันเดือน3ขึ้น3ค่ำเมื่อสันวันดีใน365วันวันนี้นอกจากคำนึงถึงคุณค่าข้าวปลาอาหารสู่ขวัญแม่โพศพขอขมาลาโทษแล้วยังจะต้องเอาน้ำอบน้ำหอมไปตบหัวงัวหัวควายขอขมาลาโทษของมันที่ได้ต่อยได้ตีนอกจากนั้นสำนึกถึงคนฆ่าสู่เล้าเต้าขวัญอีง่องอีดอนอีเล่บักเทิกดำบักเทิกดอนอะไรต่างๆแหมรู้สึกว่าคนโบราณของเรานั้นเต็มไปด้วยจิตใจอันเปี่ยมล้นไปด้วยบุญญาบารมีจิตใจที่อ่อนน้อมถ่อมตนนั้นพร้อมที่จะเกิดมาซึ่งบุญญาบารมีเป็นที่เพาะหว่านแห่งบุญมันเป็นอย่างนั้นคนโบราณของเราก็เลยได้ทำกันในเดือน3นี้อยากจะกล่าวได้เต็มปากเลยว่าเดือน3ฤดูกาลแห่งการแสวงบุญของชุมชนชาวอีสานนอกจากนั้นก็ยังมีงานใหญ่อีกงานนึงก็คืองานนมัสการไหว้พระธาตุพนมในสมัยโบราณพอเริ่มเดือน3ขึ้นมานี่เอาแล้วคนโบราณจะไปไหว้พระธาตุพนมเดินกันนะสมัยก่อนเทคโนโลยียังไม่เจริญคมนาคมยังไม่สะดวกสบายอย่างทุกวันนี้จะต้องเดินจากเนื้อจดใต้สองฝากฝั่งแม่น้ำของของเราทางฝากฝั่งขวาทางประเทศไทยนี่ก็มาตั้งแต่โคราชกันเองนู่นแหละศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์สุรินทร์จำปีรัตนตาตูมศรีสะเกษกันเองอุบลยโสธรมุกดาหารมาทางสกลนครกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดมหาสารคามขอนแก่นชัยภูมิทางเมืองเลยพวกก็คือกันนั้นแล้วพากันมาแต่ก่อนนู้นไม่มีรถมีเรือเดินมาพระเดินนำหน้าคารวะเดินตามหลังหาบกระดอนคอนกระตามามีข้าวมีปลาคำไหนก็พากันนอนไหวพระสวดมนต์พากันนอนพักบ้านไหนเช้ามาหนึ่งข่าวหนึ่งปลาจังหันแก่พระสงฆ์ที่ไปด้วยกันชาวบ้านก็มาทำบุญสุนทรทานมาขอหุ่นส่วนแห่งบุญโอ้ยขอขอบุญขอคุณน้ำเจ้าเด้อไปถาดพนมมาเลี้ยงเกลียวเพี้ยหมามกันชุมชนชาวอีสานเราสมัยก่อนนู้นเป็นคนดีมันงามกันอย่างนี้นอกจากนั้นพี่น้องทางประเทศลาวพี่น้องทางอาณาจักรล้านช้างซึ่งแต่ก่อนนั้นถ้าจะว่าไปแล้วมันแยกจากกันไม่ได้ไทยกับลาวสองฝากฝั่งของนี่มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่าอาณาจักรสีโคตมะปุระตามหลักภาษาศาสตร์ที่สมาทกันให้มันสั้นลงเรียกว่าอาณาจักรสีโคตบูนเป็นชุมชนสายเลือดเดียวกันแม่นสิหมดหมอดเมียนดับซาดมาลางเฮาลูกหลานเหลนสีโคตบูนยังเป็นซาดแฝงสุ่มเสื้อ
เหลือเป็นแนวแถวไหวหิมของสองฝากฟังธาตุพนมตั้งเจนเทิร์นแมนมูลเข้าพ่อแม่เฮาไอ้น้องเอ้ยพี่น้องชาวฝั่งซ้ายตั้งแต่จำปาสักศรีทันดอนถาแตงตะวันปากเตเนินกระเศษดงคันทุงเกิดมาถึงสุวรรณเขตถึงถาแขกเข้าไปลึกเข้าไปทางนู่นคำเกิดคำม้วนเลื้อขึ้นไปทางนู่นผาตั้งวังเวียงล้วงผับบางทางนู่นนะเมืองแมดกาซี่พุ่นกับมาเมืองแมดกาซี่พุ่นพากันมาทางนั้นพวกอยู่ริมน้ำพี่น้องชาวทางเหนือก็ล่องมากับน้ำชาวทางใต้ก็มาทางน้ำก็ได้เดินมาแล้วมาข้ามฝั่งเลยก็ได้แล้วแต่สะดวกเต็มไปหมดเรือแพมืดฟ้ามัวดินกันมาเลยเต็มตามลำแม่น้ำของมาแต่มาพอจะเรียกน้ำของน้ำไม่ได้เรียกตามฝรั่งฝรั่งเขาบอกโขงเขาออกเสียงไม่ถนัดแต่นี่เราก็เลิมกันไปเพราะเหตุนั้นในเดือนสามนี้คนโบราณในสมัยก่อนนู้นท่านไม่ยุ่งยากลำบากไม่หัวหกก้นควิดอย่างทุกวันนี้ทำนาปีละครั้งเดียวก็มีความสุขใจเก็บไว้จะอยู่ถ้ากินไม่ได้ขายใช้หนี้เกษตรสหกรณ์เดี๋ยวนี้ทำนาปีหนึ่งได้เก่งได้ข้าวมากกว่าคนโบราณทำสามปีถ้าเราหากไม่โลภกันนะทำปีหนึ่งนอนกินอีก3ปีก็ไม่หมดแต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นปีหนึ่งทำนาอีก5หนมันก็ยังไม่พอที่จะใช้จะจ่ายนอกจากทำนาแล้วก็ตัดปอมาแช่มาตีปอแปะแปะแปะขายใช้เงินมือยังไม่หายเหม็นเงินหมดไปแล้วนอกจากนั้นก็สวนมันไม่มีเวลาที่จะเปิดประตูหัวใจรับคุณงามความดีมีแต่การดิ้นรนกวาดแกว่งในที่สุดก็ตายเปล่าเป็นนกไม่เห็นฟ้าเป็นปลาไม่เห็นน้ำอยู่ในโลกไม่รู้จักโลกไม่รู้จักความจริงของชีวิตว่าเกิดมาแล้วมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใครจะมีมากแค่ไหนก็จะเอาไปไม่ได้จะทิ้งไว้ทั่วทั้งโลกาปรารถนาอยากได้ในที่สุดมันก็เป็นปอกุริไบโอแบบญี่ปุ่นเป็นโคราซิตายกระทันหันตายเพราะเครียดเพราะไม่รู้จักโลกตายจมโลกโลกคือสิ่งที่จะต้องแตกดับชีวิตคือสิ่งที่จะต้องแตกดับจะหลงกันไปยึดมันถือมันมันชั่วคู่ชั่วยามใดมันก็เป็นทุกข์อย่างนั้นคนโบราณจึงบอกว่านกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำนกบินอยู่ทั้งฟ้าบ่เห็นหอมเวหาปลาอยู่ในนาที่หลวงกับบ่หวนเห็นน้ำขี่ไก่เดือนบูหม่นทอละนี่มาแต่เกิดยังบ่เห็นแผ่นเผื่อนดินหม่นจนนองตายฟุ้งมูกิมีชาเสือแนวนอนน้ำนอนนอนอยู่ในอาจมกับบ่เห็นกองขี่กิมีล่าเสือนอนในลมโขดปากดูดกินอยู่โคเมือยังบ่หูว่าแม่นหยังฟุ้งมูนอละชาเสือน้ำนอนแนวคนเวียนว่นในโลกากระดังเดียวกันนั่นเทียมดังนกบ่เห็นฝ่าฟุ้งปลาตาบอดเน่าอยู่ในแม่น้ำบ่หวนหูแม่นาทีเทียมดังทุกกะตาเสือขอท่านคนบอดบ่จักเนื้อและไตเมาบ่าปวงไปพระพุทธองค์ทรงเทศไหววาชาติความเกิดนั่นเป็นทุกข์ชราความแก่กายแต่ทุกข์ลายเอาหายอันความเจ็บความตายเหมียนมอละนั่งทุกขังใหญ่ขันไปผ่านพบพอแนวสร้างนั่นผัดทุกข์ลายอันแนวแห้งยิงลำผัดผักสำแสนทุกพอลุงเอ้ยอุกแสนอุกในส่วงขอบห่วงน้ำเนี่ยวสีใดถูกย่อนถือกันหาอุปทานทนลำบากยากเพราะความยึดมั่นใจเจ้าบ่ปล่อยว่างยุ่งอยู่ทั้งปียากอยู่ทั้งปีสมัยนี้ไม่มีโอกาสได้เปิดประตูหัวใจเหมือนฟ้าไขประตูเหมือนสมัยพ่อแม่โบร่ำโบราณของเราโบราณของเรานั้นท่านมีความสุขมากกว่าพวกเราข่าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านท่านก็มีความสุขแล้วดำนาเสร็จแล้วท่านก็มีความสุขเดี๋ยวนี้ดำนายังไม่เสร็จใจมันก็จะรีบไปนู่นไปตัดปอแล้วตัดปอยังไม่เสร็จใจมันก็จะรีบไปได้หญ้ามันได้หญ้ามันยังไม่เสร็จใจมันก็จะรีบไปเกี่ยวข้าวฟาดข้าวยังไม่เสร็จใจมันก็จะรีบขายจนไม่ได้เอาใส่เล่าจนไม่มีเวลาเปิดแต่ก่อนโอ้ยข่าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านเอาไว้ส่วนหนึ่งพอได้กินอีกส่วนหนึ่งยังไม่เปิดประตูเล่ารอวันนี้วันเมื่อสันวันดีวันเศรษฐีอามุตโสขึ้นมาฟ้าร้องกลางคืนคืนเดือนสามคืนฟ้าไขประตูหัวใจก็เปิดอ้ามารับศีลธรรมรับคุณงามความดีไขประตูเราเอาข้าวซึ่งเป็นพลังงานที่ตนได้ทำมารวมกันหล่อล้อมออกมาแปลสภาพเป็นเงินเป็นทองมาทำประโยชน์แก่สังคมแก่ส่วนรวมหลังจากนั้นก็ไปเอาบุญพระธาตุพนมทำบุญประทายข้าวใส่กระพากันเดินไปนมัสการพระธาตุพนมลูกหลานชาวสีโคตรตะบูนสองฝากฝังเมือดฟ้ามัวดินกันมาแล้วมาห่วมห้อมกันเรียกว่าสมผ่านเบื้องบารมีเฮียงหอดกันแล้วอยู่ไกลกันสุดขอบฝาได้มาพอพบกันหย่อนบบุญเก่าเกิดได้สร้างห่วมห้อมกันไพฮอนเคินคัดเสื่องบาปบุญบ่มีใดบุญนักมาถึงแล้วไกลปันได้กระได้จวบกันแล้วแม่นว่าสุดขอบฝาตะญาณเหยื่อย่องถึงรถไม่มีเดินกันมาเป็นแถว
มันเป็นอย่างนั้นยิ่งไปกว่านั้นหลังจากงานไหว้พระธาตุพระนมเสร็จเรียบร้อยก็ในวันสุดท้ายก็มีงานมาฆบูชาวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาติโมกข์ดังกล่าวแล้วเพราะเหตุนั้นเราก็จะเห็นได้ชัดเจนเพราะคนโบราณนั้นท่านพูดอะไรไว้เป็นปริศนาว่าฟ้าไขประตูเปิดปองเอี่ยมความจริงฟ้ามันจะมีประตูมีหน้าต่างหรือไม่เรามองไปเวลาใดก็เห็นแต่จางปางฝ่าเบยเบิกบูรพาซ้ายประพายลำเพยผัดเหมาะขวนหุ่มดาวอยู่อย่างนั้นเราก็เห็นแต่สมัยท่านเรียกว่าฟ้าไขประตูคล้ายๆกับจะบอกลูกหลานว่าลูกเอ้ยหลานเอ้ยตั้งแต่ดินตั้งแต่ฟ้าก็ยังมีโอกาสเปิดม่านไขประตูออกมาฉะนั้นเล่าจิตใจของเจ้าจึงมืดมนเร่าร้อนกระวนกระวายไม่มีโอกาสจะเปิดจิตใจแย้มบานออกมารับศีลรับธรรมมีแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นตั้งแต่การเวลาที่ผันผ่านหมุนเวียนเปลี่ยนไปและดูการที่เปลี่ยนผันไปนั้นดอกไม้นานาชาติบุพพาชาติลูกชาตินานาพันบางชนิดมันไม่เบี่ยงบานในยามฝนมันก็มาบานเอาในหน้าแล้งอย่างต้นดอกงิ้วดอกจานเบ่งบานแดงสะพั่งดอกมะม่วงในหน้าเดือน2ค่อยมาถึงเดือน3พอเข้าเดือน4เข้าเดือน5ไปแล้วฤดูหนาวต่อฤดูร้อนดอกคูนก็บานเต็มต้นเหลืองสะพั่งพอเข้าหน้าฝนดอกไม้อย่างอื่นก็แบ่งบานเป็นลูกเป็นมาจิตใจคนของเรานั้นจะไม่มีเวลาเบ่งบานเปิดประตูแย้มบานมารับคุณงามความดีรับศีลรับธรรมเหมือนฟ้าไขประตูบ้างหรืออย่างไรคนโบราณจึงพูดไว้เป็นกาบเป็นกรว่าเงื่อเมื่อดิทีตั้งเติมฤดูเดือนใหม่มานั่นดอกเกดบานสะพังผอมน้ำหล่อมอยู่แค่ล่ำสะพังผัวพ่วงพีสารพี่กันิกากายเหือไพ่พ่วงกว่างล่ำดวนดั่วหอมเย็นดอกกล้วยโบมกะละเวกเกี่ยวหอมกลุ่มบาดคำแรงย่ามเมื่อเดือน3ขึ้นหนาวลมหนาวนวงมาแล้วดอกหมักม่วงหอมอินอ่อยย่ามข่อยคำแรงดอกการแดงสุกเต็มต้นบานปนกันดอกหนูปลาสกุน่าบินส่วนแสวแสวงกั่วกินหวานบัตเตอร์ข้นเฮานั้นสิบ่บานจักเถื่อมีบ่หรือว่าบานบ่ได้ใจเจ้าหักเหมือดมนมีแต่ความเหมือดกลุ่มจนลงหอมคมขึดคือจังฝนลิ้นเสียเมนาที่ทะลังแหกท่อมจิตดำดินดันเดินฟื้นแฝงขอบโอ้โห้ยความพระเทศจ่อยๆหูหน่อยสั่งบ่ฟังเด้อเนาะดอกไม้บางชนิดยังเบ่งบานดอกเกดบานสะพั่งในหน้าเดือน3นี้โดดนอกจากนั้นก็ยังมีพวกกันนิกาสารพีลำดวนที่จังหวัดศรีสะเกษจัดงานวันดอกลำดวนบานที่วัดอาตมาดอกลำดวนบานเมื่อเริ่มเมื่อเดือน3จะต่อเข้าเดือน4เราก็จัดงานสมาธิปริวาสนัดพบผู้ใฝ่ธรรมดอกลำดวนบานหอมเย็นๆดอกกล้วยบ่มกะละเวกที่เป็นเครือเป็นเถาเขียวเย็นๆหอมในยามค่ำแลงฉะนั้นเราจิตใจเราจึงไม่เบี่ยงบานหอมหวนตลบอบอวลด้วยคุณงามความดีมีแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นกันดังบ้านแล้วแม้แต่แก่แต่เฒ่ามาแล้วก็ยังไม่มีเวลาที่จะว่างเพื่อบุญเพื่อกุศลเลยไม่ยอมไขประตูเปิดปองเอี่ยมให้แก่หัวใจเลยคนโบราณยังบอกว่าอายุยืนยาวมาหลายปีหางเห็นหลากมาผองูถึกหน่วงหางเกี่ยวกอดนู้เดือนเจียงขึ้นหนาวลมบ่ห่มเหมือขิงน้อเดือนหนีซึ่งเราห่อนเดือนหาปัดตาวหนาว

ืองนี่จะเป็นอย่างไรจ้าเหตุหนันเดือนเจียงเขินน้าล่มห่อยคังปีนี่เดือนหาสังสิมาแลนขอดน้าห่อนคังซ่วงขันว่าถือขิงไข่น้าถือไข่อย่าลืมไล่ผ่าห่มเฮาเด้อให้เจ้าตุ่มผ่าไหวข้างสิอื่นหากสี่หัวถ้าหนาวไข่ธรรมดาก็ห่มผ้ากินยาปวดหายทางใจมันก็หายไปสบายแต่นี่มันหนาวอีกแบบหนึ่งคือมันยุ่งยากลำบากนักนวงเหนือทนสวัสดิ์พ่วงผิดแนวนั่นเป็นไข่ขิงบ่หวานไผสิหูหอมปัวเจ้าดีเฮ้ว่าฉันมันไข่ใจไข่อุปทานไข่กิเลสไข่ตัณหาไข่อยากมีไข่อยากเป็นเลยหนีไปไม่ได้ยุ่งยากอยู่ทั้งปีทั้งชาติใครๆก็รู้ว่าคุณงามความดีนั้นมันดีแต่เราก็ยังทิ้งไม่ได้ก็เลยยากอยู่ทั้งปีทั้งชาติไม่มีเวลาที่จะว่างเพื่อจะเปิดประตูหัวใจเหมือนฟ้าไขประตูเดือนหนึ่งเดือนสองมาผัดวาหยากน้ำเขาเดือนสามมาหยงน้ำไห้เดือนสี่ผัดวาหอนเดือนห้าผัดวาโซ่พัดแต่เดือนห้าขึ้นถือขี้งไข่บ่สวงผัดวาเดือนหกมาหอนแล้วหนาวสัมผัสเติมฝนเดือนเจ็ดเดือนแปดขั้วที่เอาเดือนเก่าขั้วที่หอนสังมาสัมเติมหนาวเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดขึ้นพ่อกระซ่ามผัดไข่สันเดือนสิบสองมาหอนแล้วควมไข่กระบอเศร้าเลยสิตายข้าทำบ่เห็นทำพระเจ้ากล่าวซะแล้วแอ้วมีแต่อยากหยากอยู่บ่แล้วถ้าพ้องเถาะหอดมือตายย่ำได้เด้สิได้สบายบางโซ่มีแห้งจักเถื่อพ่อใหญ่ไม่ใหญ่เอ๋ยย่ำได้เนาะสิได้ปลดปล่อยเปลืองให้ใจเจ้าได้อยู่เย็นไผบ่จำใจเจ้ากินสารของเบื่อเมานะเจ้าหักเป็นผู้หูใจเจ้าอยู่เองของหวานเจ้าหักพ่อยว่าสมดวงจันทร์สิลืมวาดสตรีเครือข้าวห่อเจ้าว่าหวานจังอ่อยก็ตามเจ้าสร้างแล้วไผบ่จำใจเจ้ากินสารของเบื่อวันก่อนไปเทศที่บ้านแพงบ้านไผล้อมพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอถันมานิมนต์จัดงานปริวาสกรรมแหมญาติโยมมากันเยอะลูกหลานนักเรียนชั้นประถมชั้นมัธยมแห่กันมาเต็มทั้งพระสงฆ์องค์จ่าไม่รู้จะเทศให้ใครฟังเทศจบแล้วยังมีมาตามหลังโอ้เอ้ยญาติกูเอ้ยได้ยินแต่เสียงวันนี้ได้เห็นเนื้อเห็นตัวแล้วว่าซั่นโอ้ยเทศให้ก็น้อยฟังผายโผดผายเอาขน้อยแน่ท้ออ่อนส่วนไปประพฤติเต็มประพฤติทำไปบ่ได้แกแม่นมันยากมันติดตายคาส่วนยานี่แล้วว่าซั่นอย่าครูเอ้ยมาเทศโปรดผายเอาผู้ฆ่าไปในถอนมันออกบ่อได้นั่นเห็นไหมล่ะคนโบราณบอกว่าโอ้ยไผบ่จำใจเจ้าให้กินสารของเบื่อเมาแล้วเอ้าเจ้าหักเป็นผู้โหใจเจ้าอยู่เองยากก็รู้เองสบายก็รู้เองทุกก็รู้เองของหวานพ่อยว่าสมจวงจันทร์สิลืมวาดสตีเขาห่อเจ้าว่าหวานก็อ่อยตามก็ตามเจ้าสั่งแล้วเสียจังไหนหนอจะให้ครูบาอาจารย์ช่วยก็ไม่รู้จะทำยังไงช่วยก็ช่วยเต็มที่เถิดทางวิทยุก็จนเหนื่อยไปวันนี้มาถึงบ้านเมื่อไหร่หนอจะมีเวลาไปผายโผดเจ้าอีกทีอันนี้เรามัวแต่ยากกันอยู่ไม่ยอมเปิดประตูหัวใจไขปองเอี่ยมคือฝ่าเปิดประตูน่ะนะตั้งแต่ต้นไม้ต้นไหลทั้งหลายเขาก็ยังรู้สึกมีเวลาแบ่งบานบ้างในหน้าแล้งหน้าหนาวหน้าฝนคนเราทำไมจึงจะแบ่งบานทางด้านจิตใจไม่ได้เพราะชีวิตที่แท้จริงนั้นมันก็อยู่กันไม่นานนักหรอกไม่กี่วันกี่ปีเราก็จะจากโลกนี้ไปซะแล้วก็ควรจะหาสิ่งที่ดีที่งามมาเติมใส่เข้าไปในชีวิตเปิดประตูหัวใจไขปองเอี่ยมคือฝ่าเปิดประตูเดี๋ยวนี้โลกเจริญกันหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาได้พลัดพรากมนุษย์ออกจากธรรมชาติมนุษย์ได้เหินห่างไปแล้วจากธรรมชาติเป็นจำนวนมากเมื่อวันก่อนอาตมาได้มีเวลาอยู่วัดครึ่งวันโยมนิมนต์ลงไปกลางทุ่งไปแสดงธรรมอยู่กลางทุ่งเพื่อสงเคราะห์คนเขาทำบุญกันอยู่ในกลางทุ่งช่วยเหลือคนยากคนจนไปทำบ้านให้คนจนจนคนหนึ่งที่แกเกิดมาเป็นคนพิการอยู่กลางทุ่งก็เลยไปแม้นานเหลือเกินไม่ได้ไปลงไปกลางทุ่งกลางท่าพอมัวแต่ไปเทศไปซ้อนในต่างจังหวัดบางครั้งก็ไปนั่งเทศอยู่ในห้องแอร์บางครั้งก็ไปยืนปาฐกถาธรรมอยู่กลางสนามทำกลางหมู่คนมากๆไม่ค่อยมีเวลาได้สัมผัสท้องทุ่งโดยธรรมชาตินอกจากอยู่ในวัดก็มาวัดกลางคืนมืดแล้วเช้าอย่างนี้ก็เดินจากวัดอย่างเก่งก็เข้าไปบิณฑบาตเท่านั้นแต่วันนั้นได้ออกไปในทุ่งในท่าไปเห็นดอกบานดอกจานในบ้านแดงๆแล้วก็ทำให้ความคิดสะท้อนย้อนคืนไปสู่ภาพในอดีตตอนเป็นเด็กน้อยอยู่ตามทุ่งตามท่าตามป่าตามเขาสมัยก่อนนู้นป่าดิบดงดำเราก็เห็นงัวควายเป็นฟุ้งๆอยู่กลางทุ่งแต่มีไม่มากนักเห็นดอกจานแดงๆอากาศค่อนข้างจะหนาวแต่มันผิดกับภาพที่เคยพบนกเอี่ยงนกแสงแซวเอ่ยนกเป่านกมุมอะไรมันบินแสวงหาดอกงิ้วบานดอก

จานแดงดอกงิ้วป่าแดงๆมันเด็กกินสมัยก่อนเป็นเด็กๆเลี้ยงงูเลี้ยงควายอยู่ตามทุ่งตามนาแต่เดี๋ยวนี้ภาพเหล่านั้นได้เลือนหายออกไปกำลังอยู่ในความรู้สึกภายใต้ความทรงจำของอดีตป่าที่เคยมีมากป่าแสงป่าเราในกลางทุ่งในทามนั้นหมดหายไปสิ้นป่าไม้ใหญ่ๆก็หมดไปมองไปทางไหนมีแต่ทุ่งสังเวชสลดถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งหลายหมู่มนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่เกิดมาเพื่อทำลายแท้ๆอาตมาก็คิดไปตามประสาแล้วก็คิดต่อไปถึงความหวังอันยิ่งใหญ่ของรัฐบาลอีสานเขียวนั่นเองด้วยเดี๋ยวนี้ควายก็กำลังจะหมดไปมีควายชนิดใหม่เข้ามาแทนอาตมาพยายามมองด้วยความอาลัยล้ำลึกมองด้วยความคิดถึงมันต่อไปนี้ไม่นานอีกนักละเนาะดอกจานบานแดงอยู่กลางทุ่งนี้ก็จะหมดสิ้นไปเขาจะโค่นเขาจะตัดต้นโค่นรากแล้วถึงถอนมาทำไร่ทำนามันจะเกะกะสถานที่เขาทำไร่ทำนาภาพเหล่านี้นับวันที่จะเลือนหายกลายไปสู่ความทรงจำในอดีตนึกถึงคนโบราณแต่ก่อนที่ท่านเคยพูดเคยสะท้อนสะท้านออกมาพ่อเมื่อเดือนสามเดินล่มหนาวล่มหนาวนวงดอกมะม่วงหอมอินอ่อยง่ามคอยคำแรกตอนเย็นๆดอกมะม่วงหอมกลุ่นอยู่เนี้ยดอกจานแดงสุกเต็มต้นบานปนกันดอกเหี่ยวป่าสกุลหาบินส่วนแสวตะแหวงกลัวกินหวานเดี๋ยวนี้ก็ยังพอมีดอกงิ้วบานดอกจานแดงตามทุ่งอยู่บ้างแต่ถึงก็ไม่มากแต่หมู่สกุลนานกทั้งหลายที่จะบินส่วนแสวตะแหวงกลัวกินละอองกินหวานนั้นไม่มีซะแล้วเกือบจะไม่มีเป็นยาหยอดตาตัวเล็กตัวน้อยอยู่ไหนเอาปืนไปหาไล่ยิงกินกว่าจะชิบหายวายวอดทุกวันนี้ยังเหลือแต่แมงวันกับแมงกระสาบกำลังพิจารณาอยู่ว่าสิกินแนวใดแท้จังใดจึงสิกินแซะถ้าวันไหนได้ค้นพบสูตรวิธีกินแมงวันอร่อยแล้วก็เมื่อนั้นจะหายอีกต่อไปนี่คือความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายแต่ก่อนนั้นคนโบราณบอกว่าพ่อเมื่อเดินสามขึ้นหนาวลมหนาวนวงดอกมะม่วงหอมอินอ่อยงามข่อยคำแรกดอกจานแดงสุกเต็มต้นบานปนกันดอกเหี่ยวปลาสกุน่าบินจวนแสวแหวงกลัวกินหวานแล้วในหน้าเดือน3นี่ก็มีดอกช้างนาวอีกด้วยตามโคกตามทุ่งรู้สึกว่ามันจะแบ่งบานและหอมแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีอีกแล้วเขาเวลาก็พูดไว้ว่าดอกสั่งนาวสิไกลจากกระดันง่าบุษบาบานบกสิห่างไกลข้นกับห้อยสิหันหัวเอิญแจแวกคืองัวแม่แฮสิงัวอยู่เปิดทะแลงของจองไส้ปูอยู่ไกลกระทิมาอยู่ไก่กินแกงไก่บักย่องดำหันละนอความคนเลิกล้นคือคุ้มกล้วยคุ้ยเสื้อผ้าเทียงหย่อนโยนไปบ่ได้สั่งว่างสิไกลจากน่ะเดือนหาซองบ่เห็นไปแล้วควายก็เถียงนาจวนจะไปต่อไปนี้เถียงนาก็จะไม่มีไม้จะมาปลูกเป็นเถียงนาจะต้องกางเต้นลงกลางคันนาตามนาแถบทุ่งกุราร้องไห้ไม่มีเถียงแล้วควายก็จะหมดไปพร้อมกับเถียงแล้วก็จะมีควายคูโบต้าควายยันมาเข้ามาแทนผู้อยู่ไก่มาอยู่ไก่กินแกงไก่บักง่องดำอยู่อเมริกาอยู่แคนาดา24-26ชั่วโมงนั่งเครื่องบินมาประเทศไทยอยู่เมืองไทยบินไปกินข้าวเช้าประเทศอินเดียได้สบายๆนี่ก็เรียกว่าผู้อยู่ไก่จะมาอยู่ไก่กินแกงไก่บักง่องดำทันแล้วนอกความคนละกล้องคือคมกล้วยกล้วยเสื้อผ้าเรียงหนอนย้อนไปบ่ได้สั่งฟังไกลจากหนามเดินหาซองบ่เห็นความเดือดร้อนเกิดขึ้นว่าในโลกลมเมืองคนสารวนความทุกข์สิเกิดมีมาพร้อมให้เจ้าถนอมตนไว้ในถ้ำพุทธบาทแน่คนโบราณท่านก็สอนนะหามันเกิดวิกฤตการย่ำยีจิตใจมากความทุกข์มากขึ้นก็อย่าลืมศีลอย่าลืมธรรมแต่พวกเราเป็นยังไงฟ้าไขประตูเปิดปองเอี่ยมแล้วพวกเราเปิดกันบ้างหรือยังเนาะคิดถึงพ่อแม่ของเรานั้นเดือน3ทั้งเดือนเป็นฤดูกาลแสวงบุญของชุมชนอีสานนอกจากเอาบุญคูณเอานอกจากเอาบุญพระทายข้าวเสียสละส่วนเกินของตนเองเอาเรี่ยวแรงที่ตนเองได้ทำไร่ทำนานั้นเก็บหอมรอมริบไว้ก็เอามาเป็นภามะพลีคือยกเรี่ยวแรงนั้นมาเป็นวัตถุข้าวปลาอาหารเอามารวมกันแล้วก็เอาไปขายสร้างสาธารณประโยชน์ร่วมกันนอกจากนั้นก็สำนึกถึงคุณค่าข้าวปลาอาหารที่เรามีชีวิตอยู่ได้แม่พอศพเลี้ยงเรามาก็มีการสู่ขวัญข้าวขอขมาลาโทษนอกจากนั้นสำนึกถึงคุณค่าของงัวควายซึ่งเคยห่วมแห้งห่วมงานบุกเบิกมานำกันไถหน้าง้อมง้อมกินหญ้าแง้มแง้มอยู่เลาะตีนทอง
ภาพต่างๆเหล่านี้คนโบราณสำนึกถึงคุณค่าของมันมากเขาก็เลยถือว่าวันดีในเดือน3นี่ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะดีจะงามรวมกันไปให้หมดเอาปุ๋ยใส่ไร่ใส่นาไปในตัวเสร็จเอาข้าวมาทานเป็นพวกบุญพระทายข้าวหลังจากนั้นสวดมนต์เอาน้ำอบน้ำหอมไปตบหัววัวหัวควายไปรดราดอาบเทให้มันไม่รู้จักหอมจากเหม็นอะไรหรอกแต่เรานี่มันกลับหอมกลุ่นด้วยความคุณงามความดีคือการสำนึกถึงบุญคุณของมันน้ำที่ประพรมรดลงไปในหัวมันคือน้ำใจที่หลั่งออกมาแทนความรู้สึกซึ่งไม่เป็นเนื้อเป็นตัวนั้นแล้วก็เลยเอาความหอมหัวนั้นเสมือนหนึ่งความรักความเมตตาความปราณีความรักความสำนึกถึงบุญคุณของมันแม้มันจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนพ่อเหมือนแม่คนโบราณไม่ใจใจดำถึงกับถือกระตาถือมีดไปนั่งเฝ้าสับลาบรอไถนางานสุดท้ายจะได้ข้ากินเป็นข้าวงายไม่มีถึงขนาดนั้นเพราะนั้นเดือน3นี้เขาทำบุญกันฟ้าไขประตูจิตใจก็เปิดเยี่ยมมารับศีลรับธรรมถือเป็นมือสันวันดีสำนึกถึงคุณค่าของงูควายเมื่อเอาน้ำหอมตบหัวมันแล้วยังไม่พอยังไปผูกคอต่อแขนให้มันผูกเขาให้มันนั่นโดยที่มันไม่รู้เรื่องอะไรนอกจากนั้นก็สู่ขวัญให้มันมือนี้เป็นมือสันวันนี้เป็นวันดีวันกะข่อยจึงสู่ขวัญค่อยบักดำค่อยอีดอนตัวบนมีเขาอีปีตัวบนกวงเล่นอ้อมอ่อยแอวกินนมทมทมใจจะขาดน้ำตาหยาดไหลตกเจ้าจึงกระนิ่งในอกในส่วงจะแตกตะลายอยู่ห่างลายสวยเพราะง่ายแดดแก่กะเจ้าจึงเต้าหนาขึ้นมาข่อยจึงมีใจเคียดค่อยข่อยจึงบายเอาคอนหน่อยๆต่อต่อยตองตีบายเห็นไหมเขาสำนึกนะพูดออกมาให้ตนเองนี่น้ำตาไหลออกมาเถอะน้ำตาแห่งความกตัญญูโดยที่มันยังไม่รู้เรื่องอะไรในตอนนั้นแต่เราพูดของเราเองว่ามันมาไม่ทันใจก็เลยใบเอาคอนหน่อยๆต่อต่อยต่องตีไปบดีข่อยจึงได้ด่าไปสาข่อยจึงได้ไล่ให้เจ้าไปไวเจ้าจึงไปสีสุดเจ้าจึงไปสีสายสิดข้าวขาดเตไปปดไทยเศร้าข่อยก็ได้ที่ต่ำมาเด้อขวัญเอ๋ยขวัญเจ้าไปกินหญ้าอยู่กลางดงให้เจ้ามาซามื้อนี้วันนี้ขวัญเจ้าไปเสดงดูในป่าให้มาซามื้อนี้วันนี้มันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่เรานี้สิรู้เรื่องราวที่เราทำกับมันเราตีเราเขี่ยนเราฆ่ามันอยู่ตรงไหนเอามันไปไถนาไร่ไหนงานไหนเรารู้ได้หมดจำได้หมดตอนไหนก็ดีข้าวเม็ดหักผักเส้นเดียวที่เราได้กินมาลำนึกถึงบุญคุณของมันก็เลยไปขอโทษขออภัยนอกจากนั้นก็ลำพึงลำพันเพื่อเป็นการลำลึกแล้วก็จะทำให้จิตใจของตนเองอ่อนโยนพร้อมที่จะเกิดขึ้นมาซึ่งคุณงามความดีสำนึกนั้นแหมคนโบราณเนี่ยอย่าหาว่าท่านโง่นะท่านเข้าใจมากเลยบางทีลำพึงลำพันถึงแม่มันยังไม่พอจะลำพึงลำพันถึงลูกมันบางทีเอาแม่มันไปไถนาก็ผูกลูกมันไว้บางทีลูกมันขาดมากำลังไถนาอยู่ก็วิ่งพาข้าวพากล้ามาก็ไล่จับไล่ตีลูกให้น้อยมันบางคนสั่งด่ามันพูดเหมือนกับคนมึงจื้อไว้มึงจักว่าพ่อแกมึงว่ามันจะรู้ภาษาเจ้าบ่ล่ะนั่นแหละคือความโกรธของเราแต่เสร็จแล้วก็มาคำหนึ่งถึงขนาดที่ว่าลำพึงลำพันเพื่อให้ตนเองนั่นแหละจดจำนี่เจ้าจะได้ตกสะทอนหอนใจกลัวคอยเด้อฝนตกฝ่าคำห้องให้เจ้าตั้งหน้าต่อทางมาดูสองตางามละหอยกับทางควันหลกหน่อยเล่นอมอ่อยน้ำแม่อยู่ลีละให้เจ้ามากินหญ้าแฝกไปนะให้เจ้ามาเกณฑ์หญ้าค่าใบเขียวอ่อนให้เจ้ามากินหญ้าปองแอวเลือหลายข่อยก็ได้มาแล้วหญ้าวายกินแสบซอยข่อยก็ได้มาแล้วใบแลบหน่อยนั่นแม่นหญ้าใสข่อยก็ได้มาแล้วใบสวยหยอดกล้วยอ่อนอ้อยซอยข่อยก็ได้มาเด้อคนเอ้ยเอิ้นขวัญงูขวัญควายขึ้นมาในการทำขวัญงูขวัญควายเขาจะมีหญ้ามาด้วยนะหญ้าที่เขียวสดงดงามเป็นที่ชื่นชอบของมันนั่นแหละเป็นการรำลึกถึงบุญคุณเดือน3นี้มันมีอะไรพิเศษสำหรับชุมชนชาวอีสานเราอาตมาอยากให้โลกนี้หยดหมุนสัก1ชั่วโมงให้เราลำลึกถึงภาพแห่งความหลังซึ่งโบราณอาจารย์ของเราได้กระทำมาหรือถ้าหากเป็นไปได้อยากให้หมุนย้อนกลับคืนไปหลังในสภาพเช่นโน้นดีกว่ามาอยู่กับเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และมายาศาสตร์ไถของมนุษยชาติที่สวมหน้ากากเข้าหากันนั้นดูอย่างนั้นจะดีกว่าแต่อย่างไรก็ตามมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ย่อมเป็นไปตามกฎของธรรมชาติคนโบราณท่านทำเป็นมรรควิธีวิธีทางแห่งการดำเนินชีวิตเข
พาลูกพาล้านทำกันบัดนี้เดือนสามมาถึงแล้วท่านทั้งหลายที่มีข้าวมีปลาปีนี้ฝนฟ้ามันตกต้องตามฤดูกาลดีที่ผ่านมาได้ข้าวได้ปลาก็อย่ามามัวประมาทมากนักเอาไปรวมกันที่บ้านของท่านจากงานบุญประทายข้าวขึ้นมาเสียสละประโยชน์ที่ตนเองได้มานั่นส่วนเกินส่วนเฟ้อสักเล็กน้อยมารวมกันเป็นพลังงานที่เราได้มารวมกันแล้วจะได้เป็นผลิตผลของพลังงานนั้นเอามามีส่วนได้ช่วยสาธารณูปโภคมาสร้างสรรค์ประโยชน์อันเกิดขึ้นในสังคมในบ้านเมืองของเราหรือถ้าหากเอามารวมกันได้เสร็จเรียบร้อยไม่มีอะไรสร้างสรรค์วัดวาอารามเห็นว่าสมควรสร้างมามากต่อมากแล้วโรงเรียนก็มีเพียงพอรัฐบาลก็ช่วยก็เอามาขายแล้วก็เอามาตั้งเป็นร้านสหกรณ์ขึ้นมาจะได้มีการพึ่งพาอาศัยตนเองขึ้นอาตมาคิดว่าถ้าบ้านนึงมีสัก200ครอบครัวเนี่ยเอาข้าวมารวมกันซะบ้านละ10,000-20,000คนรวยก็เอาแบบเป็นแสนเนี่ยบางทีเราจะมีเงินสัก20,000-30,000ของหมู่บ้านแล้วเราก็เอามาเป็นกองทุนสหกรณ์ของหมู่บ้านเป็นเจ้าของร่วมกันเพื่อจะหัดขายหัดซื้อหัดขายด้วยในนี้เรามีแต่ซื้อเป็นเราไม่เคยขายเป็นเราจะหวังใครถ้าหากคนไทยเราไม่รักกันไม่สมัครสมานไม่สามัคคีกันเราจะไปหวังพึ่งชาวต่างชาติที่ไหนได้รัฐบาลประกาศเปล่าๆเรื่องความเป็นนิกภูมิใจในเศรษฐกิจที่ไปโลดสำหรับปีนี้แต่อาตมาไม่เห็นว่าจะน่าดีอกดีใจสำหรับเรื่องนี้เพราะโดยทั่วไปแล้วยังเห็นพวกเรายังติดเหล้าติดยากันงอมแงมสนุกสนานกันงอมแงมยังทุกข์ยังยากกันอยู่งอมแงมมีคนรวยขึ้นล้นฟ้าเหลือแผ่นดินไม่กี่คนในจำนวน53ล้านกว่าคนนี่มีคนรวยขึ้นประมาณสัก100คนรวยขึ้นกว่าปีกายนี่สัก 50% หรือรวยขึ้นกว่าปีกายนี่อีกเป็น 100% อย่างนี้เขาก็ประกาศว่านิกสำเร็จเข้าไปแล้วเขาก็ประกาศว่าเศรษฐกิจไปโลดแต่คนอีก53ล้านคนกำลังทุกข์จนยิ่งกว่าปีกายยิ่งกว่าปีก่อนนี่จะถือว่าเป็นความสำเร็จของการพัฒนาประเทศไม่ได้คนรวยที่รวยไม่กี่คนแต่รวยล้นฟ้าเหลือแผ่นดินอาจจะไม่ใช่คนไทยเลยก็ได้และท่านทั้งหลายลองคิดดูถ้าหากคนไทยเราแม้แต่คนบ้านเดียวกันชักชวนจะมาทำร้านสหกรณ์ยังไม่ไว้ใจกันกลัวจะเอารัดเอาเปรียบกันกลัวจะโกงกันแล้วก็ตั้งกันไม่ได้แล้วจะไปหวังพึ่งใครจะไปหวังพึ่งชาวต่างชาติคนอื่นที่เข้ามาทีหลังนั้นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลราชการที่6ท่านกล่าวไว้ว่าใครมาเป็นเจ้าเข้าของเขาจะต้องบังคับขับไสเกี่ยวเข็นเย็นค่ําร่ําไปตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนายเขาจะไม่เห็นโอเห็นใจเราอะไรยิ่งนิกนี่แหละประกาศไปเชิญชวนชาวต่างชาติมาลงทุนมาลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมโดยหวังว่าเขาจะได้ผลิตมากๆและส่งออกจากประเทศไทยนี่ไปท่านหลายลองคิดดูเถอะพวกที่เขามาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมนั้นเขามาเพื่อจะช่วยเราหรือเขามาเพื่อจะช่วยตัวเขาเองท่านลองคิดดูลองคิดดูเถิดไม่มีอะไรที่จะทำให้เราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเราดูด้วยสามัญสำนึกง่ายๆนี่ก็ได้ตั้งแต่คนในบ้านเดียวกันจะตั้งเป็นร้านสหกรณ์ก็ยังไม่พร้อมยังไม่เพียงกันเลยยังไม่เห็นอกเห็นใจกันยังไม่ไว้ใจกันประสาอะไรกับชาวต่างชาติถ้าเขามาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมนี่เราพร้อมหรือยังในเมื่อคนของเรายังไม่ได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจเขาก็จะมาหนึ่งราคาต้นทุนการผลิตมันถูกแล้วก็พวกทรัพยากรธรรมชาติแผ่นดินเราก็เยอะค่าแรงก็ถูกมากเมื่อเขาผลิตออกมาก็มาขายให้พวกเรานี่ต่อหนึ่งมอมเมาพวกเราให้เป็นทาสของอินดัสตรีทาสของอุตสาหกรรมเหล่านี้เทคโนโลยีเหล่านี้หลังจากนั้นเขาก็ส่งขายด้วยราคาที่ดีงามเครื่องมือการผลิตพวกเทคโนโลยีในเครื่องจักรกลต่างๆอยู่ในกำมือของพวกเขาเขาจะสอนให้พวกเราให้เข้าใจในวิถีทางการผลิตหรือไม่เพราะเหตุนั้นคนของเราจึงได้แต่เป็นเพียงผู้บริโภคและผู้รับจ้างใช้แรงงานของเขาเมื่อเขาเห็นว่าหมดที่จะอยู่จะกินแล้วเขาก็ยุบย้ายกลับบ้านเขาอะไรจะเกิดขึ้นแก่เราก็คงจะทิ้งไว้แต่ความหมดซากหมดเปลือกอะไรต่างๆความจนก็จนลงไปยิ่งผิดขึ้นมามากเท่าไหร่เราทำไม่เป็นเราก็เป็นผู้บริโภครับซื้อราคาถูกภายในประเทศแต่เสร็จแล้วซื้อทีละเล็กทีละน้อยเราก็เป็นเพียงผู้บริโภคไม่เป็นผู้ผิดยิ่งไปกว่านั้นถ้าหากเราไม่มีความเห็นแก่ประเทศชาติเห็นแก่เงินแสนไทยบ่เห็นแก่ไผ่แสนเมืองผู้ที่เป็นใหญ่เป็นโตควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆด้วยความเห็นแก่เงินเขาให้ไปเลยเอาคุณเอาไปเลย500ล้านหรือ 1,000 ล้านเซ็นแก๊กให้ผมจะทำอย่างนี้อย่างนี้ออกกฎหมายมาเพื่อคุ้มครองอย่างนี้ความยั่วยวนทางเงินทางทองก็งาบเข้าไปกึบก็รวยเข้าไปสมใจนึกบางลำพูสำหรับคนไม่กี่คนที่จะรวยขึ้นแล้วเขาอยากจะทำยังไงปูยี่ปูยันประเทศเราได้ยังไงก็ได้อย่างนี้มันก็จะเป็นไปที่ชนิดที่คนโบราณได้เล่าเรื่องนกกระยางนกกระเต็น
นกเจ้าดั่งอ้อยตะฟังหิ้มสาเห็นปลามหาอยากสิกินแดดินนกกระเต็นเต็นตนลงกินก่อนนกเจ้าดั่งแง้นหนาลำไดริตนเด้พวกเราก็เหมือนนกเจ้านกยางเฝ้าแผ่นดินแล้วคนอื่นเข้ามาจากที่ไหนเข้ามารวยเอารวยเอาแล้วก็หมดแผ่นดินคล้ายไปสิ้นไปหมดเปลืองไปทุกลงไปทุกลงไปนั่นนกกระเต็นซิวธรรมดายังไม่พอนกกระเต็นช่างนกกระเต็นรั่วจะมาใหม่พวกฝรั่งมั่งค่าญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้กำลังเข้ามามีบทบาทหาซื้อที่ซื้อทางโคกเคิกอะไรต่างๆที่ว่าไม่ดีขายให้เขาไล่ละแสนบาทอยู่บ้างเขาซื้อตารางละแสนมาซื้อเราไล่ละแสนบาทดีใจกับตายแล้วก็พากันขายนึกว่าร่ำรวยแต่เสร็จแล้วเขาปลูกอะไรเขาสร้างอะไรขึ้นมาคะเขาเป็นเจ้าของโรงงานเขาเป็นเจ้าของที่ดินหมดนกกระเต็นช้างนี่มันกินได้ไม่ต้องกี่โปมกินได้ปลาช่อนปลาคอปลาแข็งบนมันกินแต่ปลาซิวในที่สุดเราก็นับวันที่จะจนกรอบยอบแย่ลงไปทุกทีทุกทีแล้วก็ปากตะโกนก็บอกว่านิกเศรษฐกิจไทยไปโลดไปโลดไม่กี่คนแต่นิกไม่กี่คนในพวกถูกนกมันก็จะหมดบ้านจะหมดเมืองแล้วเพราะเหตุนั้นบ้านเมืองเราถึงแม้จะไม่เจริญร่ำรวยด้วยเงินด้วยทองมากมายแต่ขอให้คนมีอยู่มีกินเอื้อเฟื้อกันด้วยน้ำใจลองหันไปดูการบริหารประเทศชาติของพระเวสสันดรในนครศรีพีเชตุดรนครที่รุ่งเรืองด้วยโพคะพระเวสสันดรไม่เคยประกาศเรื่องนิกเรื่องเนื้อเป็นประเทศอุตสาหกรรมผลิตส่งออกไปขายต่างประเทศแต่หันเน้นไปที่การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สียึดสละไม่ให้คนยากจนนั้นขาดแคลนจนอดตายจนไม่มีทางเลือกต้องมาป้นมาลักมาอะไรต่ออะไรขึ้นที่ใดก็ตามถ้าหามีคนรวยไม่กี่คนรวยล้นฟ้าเลือดดินคนจนยังเต็มไปในแผ่นดินนั้นไม่ถือว่าเป็นความสำเร็จของการบริหารต้องถือว่าเป็นการล้มเหลวที่สุดเพราะมันมีช่องว่างเกินมาขอมันนี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะมีนายทุนมากๆนั่นเองเพราะเหตุนั้นถ้าหากเรามามองดูรัฐศาสตร์ของคนโบราณนั้นเขามีเวลาเพื่อจะพัฒนาจิตใจ12เดือนนี่อย่างน้อยที่สุดเขาเอาบุญกันเดือนละครั้งเดือนละครั้งแต่มีบุญมากที่สุดก็คือเดือน 3เป็นฤดูกาลแห่งการแสวงบุญฤดูกาลแห่งการพัฒนาจิตใจของชุมชนชาวอีสานเราเขาได้พัฒนาจิตใจตั้งแต่เริ่มขึ้นเดือน3ออกใหม่3ค่ำดังกล่าวแล้วเดือน3เป็นวันดีที่สุดเดือน3ขึ้น3ค่ำก็เปิดฟ้าไขประตูประชาชนก็เปิดประตูเล่าเปิดประตูยุงข้าวช้างข้าวเสร็จเรียบร้อยก็ตักเอาข้าวนั้นมารวมกันนั้นเริ่มพัฒนาเปิดประตูหัวใจเสียสละที่ตนเองมีอยู่เรี่ยวแรงต่างๆเอามาแล้วก็เอามารวมกันเอามาทำประโยชน์เดี๋ยวนี้อาตมาอยากจะชักชวนว่าให้พวกเรานี่กลับคืนสู่พื้นฐานอย่างนี้มาชวนกันทำอย่างนี้อีกจะไม่ดีหรือมารวมกันทำบุญพระทายข้าวเอาข้าวปีนี้เราได้ข้าวได้ปลาดีก็มาขายแล้วอาตมาอยากจะแนะนำอีกอย่างหนึ่งในวัดวาอารามเนี่ยเดี๋ยวนี้มันชักจะเฟ้อแล้วนะถ้าดูให้ดีๆพระสงฆ์องค์เจ้าเรานั้นจะพูดไปแล้วก็เหมือนสังคมเล็กๆสังคมหนึ่งลอยตัวซ่อนอยู่ในสังคมตัวซ่อนอยู่ในสังคมใหญ่แบบมุ้งเล็กในมุ้งใหญ่มีชีวิตอย่างเรียบง่ายตั้งใจที่จะมาฝึกฝนตนเองเพื่อเป็นตัวอย่างแก่คนอื่นด้วยช่วยสังคมในทางด้านจิตใจเป็นจิตสงเคราะห์เพราะเหตุนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าจึงเป็นผู้มักน้อยสันโดษพอใจตามสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้อาหารการกินที่อยู่อาศัยยารักษาหลอกเครื่องนุ่งห่มต่างๆได้มาจากญาติโยมพออยู่ไปวันๆก็พอแล้วไม่ใช่ว่าลุกซูรี่ไม่ใช่ว่าฟุ่มเฟือยอย่างสวยสดงดงามชาวบ้านทุกยากจนอย่างไรก็ตามพระสงฆ์องค์เจ้ามั่งมีสีสกถึงขนาดมีรถเก๋งติดแอร์ขี่กันไปอย่างนี้แล้วชาวบ้านก็จนลงลักษณะเช่นนี้มันฟื้นมันสวนทางกับพระพุทธเจ้าสังคมพระสงฆ์องค์เจ้านั้นเป็นสังคมที่มักน้อยสันโดษเพื่อแลกเอากับความเป็นอิสระใหม่มีสิทธิที่จะออกสงออกเสียงในการลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนราษฎรใหม่มีสิทธิในเรื่องการบริหารในเรื่องตุลาการนิติบัญญัติอะไรเป็นสังคมอิสระลอยตัวอยู่ในสังคมใหญ่แต่ก็ไม่สามารถที่จะแยกตัวออกโดยสิ้นเชิงยังต้องอาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยอาหารการกินจากสังคมใหญ่พร้อมกันนั้นก็ต้องเอาจากสังคมใหญ่แต่น้อยๆปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการของสังคมใหญ่เท่าที่ดูแลทุกวันนี้พระสงฆ์องค์เจ้าเหล่านั้นกุฏิล้างบะเลอบะหลาวัดวาอารามใหญ่โตแต่พระนั้นอยู่ไม่คุ้มกับสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมาแต่เราเอาบุญพระทายข้าบุญอะไรขึ้นมาแต่ละทีก็จะเป็นเน้นไปที่วัดเองเหมือนกันอาตมาคิดว่าเราควรจะได้พิจารณาอย่างเพียงพอพระสงฆ์องค์เจ้าก็ควรจะมีสปิริตเพียงพอว่าพอแล้วแค่นี้ไม่ต้องผูกพันอะไรมากนะขอให้อยู่ไปวันๆได้เจริญสมาธิภาวนา
ให้เจริญจิตเจริญใจอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาไตรสิกขาให้มันสมบูรณ์ไปเรื่อยๆปลดปล่อยตนเองออกจากพันธนาการ

0: ี่ยวข้องกับสังคมมากนักมีการเกี่ยวข้องก็คือการพูดให้ฟังทําให้ดูอยู่ให้เห็นส่วนการเกี่ยวข้องทางทรัพย์สมบัติพวกวัตถุต่างๆนั้นเอามันแต่ได้น้อยพอถ้าจัดบุญประทายข้าวกันขึ้นมาอยากจะชักชวนญาติโยมและพระสงฆ์องค์เจ้ามองเห็นคนข้าสังคมกำลังถูกเบียดเบียนเดี๋ยวนี้ความเห็นแก่ตัวกำลังเป็นภัยคุกคามโลกเกิดวิกฤตการณ์ที่ยิ่งใหญ่จนพูดกันไม่รู้เรื่องในกลุ่มรัฐบาลในพรรคร่วมรัฐบาลก็ทะเลาะเบาแว้งกันเพราะสังคมนั้นมีแต่ความเห็นแก่ตัวไม่แต่ในบ้านในเมืองในพระสงฆ์องค์เจ้าอะไรต่างๆเพราะเหตุนั้นเราเป็นตัวอย่างขจัดความเห็นแก่ตัวอย่างนี้ออกไปเถอะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center ครบครัน
4: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
6: ให้โสดให้มันให้มา
7: โอชัยฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
5: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมาย

0: อยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194504

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

ไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์รีดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัย

0: ไทยจังหวัดร้อยเอ็ดโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4 แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดบริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้มัน
6: โชยฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ขออนุญาตโจว่าไอ้ซอยตัวใจเฮ็ดคือหักอายแต่กี้

0: 103.5 MHz Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจัดส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางบัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนก่อน
2: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่หลัก4บางบัวบางเขนและก็คลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นและทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถออกมาหาอาหารต่างๆได้